0: คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอาใครเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไหนเนาะเอามังกรเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันฮึบเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกและก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศเย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลยถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้ว

0: ลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
1: จากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
2: ลุย
1: เอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลย
3: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
4: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
1: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
5: ครับผมเบอร์แรงสุดๆไปเลยปลิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
1: ไฮนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงลมแรงไหมนี่ไปฮ่า
5: สุดปลิวไปเลย
6: เออนี่หน่อยเป็นไง
1: โอ้ยโอ้ย
6: กูดบายแต่ว่าลาก่อน
1: มาปากไว้ก่อนเธออ
6: ีกนานกว่าจะได้กลับมาเอาคืนอ่ะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

ใบพัดและรางถ่านเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ

มอเตอร์ที่ต่อกับทางทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไป

0: ู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
1: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ล่ะครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค้นได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
2: ต้องมีความปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
3: อร่อยจัง
4: โอ้โหน่าอร่อยเหรอครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยตัวฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
2: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดคราบสีเขียวหายไปเลยละครับโอ้ยเจ๋งไปเลยเยี่ยมมีฟ้าผ่าด้วย
3: เปลือกพวกนี้จริงๆ

ุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการทำงานการสื่อสารรวมไปถึงการใช้ชีวิตครับยิ่งเราใช้งานมากเท่าไหร่ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ก็ยิ่งสำคัญมากเท่านั้นครับวันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนครับจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยวิธีแรกครับคือการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนหรือ Incognito Mode ครับโหมดไม่ระบุตัวตนจะให้ผู้ใช้นะครับท่องเว็บไซต์โดยไม่มีการระบุตัวตนเลยจะไม่มีการเซฟประวัติการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์คุกกี้ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลของการล็อกอินครับผมสำหรับ Google Chrome การเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนสามารถใช้คีย์ลัด Control Shift N สำหรับ Windows และ Command Shift N สำหรับ Mac ครับและในส่วนของเบราว์เซอร์อื่นๆเช่นFirefox สามารถใช้คีย์ลัด Ctrl Shift P สำหรับ Windows และ Command Shift P สำหรับ Mac ครับวิธีที่2การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook Instagram และ Twitter ครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook นับแรกครับบนคอมพิวเตอร์เปิด Facebook ก่อนเลยครับเลือกไปที่ Account ครับผมเลือกที่ Setting and Privacy หลังจากนั้นกดที่ Privacy Checkup ครับโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆได้เช่น Who can see what you share คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ How to keep your account secure ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสร้างรหัส Facebook ที่ปลอดภัยได้มากขึ้นครับ How people can find your Facebook สามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้สิทธิ์ใครบ้างในการค้นหาเพื่อแอดเป็นเพื่อนกับเรา Your data setting on Facebook การตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเราผูกบัญชีไว้กับแอปไหนหรือเว็บอะไรบ้างYour ad preference on Facebook การตั้งค่าโฆษณาบน Facebook ครับ

สำหรับ Instagram การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสามารถกดได้ตามนี้เลยครับกดไปที่ Account ครับเลือกที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Setting ครับผมจะมีคำว่า Privacy อยู่ให้เลือกที่ Privacy ครับหลังจากนั้นช่องบนสุดจะมีคำว่า Private Account เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่น IG Story เราสามารถตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นได้นะครับอันดับแรกเลยให้กดที่แถบโปรไฟล์ครับผมไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Close Friends ครับผมในหน้านี้เราสามารถเลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการให้มาอยู่ใน Close Friends หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มดันได้เลยครับหลังจากนี้เวลาเราลงสตอรี่อะไรเราสามารถกดที่ปุ่ม Close Friends เพื่อให้เห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นครับผมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Twitter อันดับแรกเลยกดไปที่ Account ครับผมเลื่อนลงมาที่ Setting and Privacy ครับให้เลือกที่ Privacy and Safety ครับผมเลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่า Location Information ให้คลิกเข้าไปครับซึ่งในหน้านี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ Twitter เข้าถึงที่อยู่ของคุณหรือเปล่าเราสามารถปิดและเปิดตรงด้านนี้ได้เลยครับและอีกหนึ่งวิธีครับผมเราสามารถกดไปที่ Account ครับเลือกไปที่ Setting and Privacy ครับเลือกไปที่ Privacy and Safety หลังจากนั้นเลือกที่ Audience and Tagging ครับซึ่งในหน้านี้ครับเราสามารถกำหนดผู้ที่เข้าถึง Account ของเราได้ถ้าหากเราเปิดก็จะมีเพียง Follower ที่สามารถเห็นโพสต์ของเราครับผมการตั้งค่าความปลอดภัยของการใช้งาน LINE ครับอันแรกการใช้งาน Letter Sealing Letter Sealing คือระบบการเข้ารหัสข้อความครับในรูปแบบของ end-to-end encryption ซึ่งจะมีเพียงผู้ส่งสารและผู้รับสารเท่านั้นครับที่สามารถอ่านข้อความได้ซึ่งถ้าหากผู้ส่งสารและผู้รับสารเปิด letter sealing ไว้ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อความได้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งวิธีการเปิดใช้งาน letter sealing อันดับแรกให้กดที่ setting ครับผมกดที่ privacy ครับจะมีคำว่า letter sealing อยู่เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมต่อมาครับการปิดการแอดไลน์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อครับกดที่ Setting ครับหลังจากนั้นเลื่อนไปเจอคำว่า Friends เราเลือกที่ Friends ครับให้ปิด Auto Add Friend และ Allow Other to Add Me เพียงเท่านี้ก็จะไม่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อได้แล้วครับการปิดการค้นหาด้วย Line ID สามารถทำได้โดยกดที่ Setting ครับเลือกที่ Privacy ครับจะมีช่อง Allow Other to Add Me by IDถ้าหากเราไม่ต้องการให้คนอื่นแอดเราด้วย ID ได้สามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับและต่อมาครับวิธีการป้องกันแชทจากบุคคลที่3ทำได้โดยกด Setting เหมือนเดิมครับไปที่ Privacy ครับจะมีคำว่า Filter Message อยู่ถ้าหากเราเปิดคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราก็ไม่สามารถทักมาหาเราได้แล้วครับผมและวิธีสุดท้ายการตั้ง Passcode Lock ครับทำได้โดยกดที่ Setting เช่นเดิมครับไปที่ Privacy ครับผมข้างบนสุดจะมี Passcode Lock อยู่ให้เราเปิด LINE จะให้เราตั้ง Passcode 4หลักครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับกดอีกครั้งเพื่อยืนยันครับผมหลังจากนั้นให้เราปิด LINE แล้วเปิดใหม่ครับเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นที่จะต้องใส่ Password ทุกครั้งก่อนการเข้าถึง LINE ครับผมนอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผมได้พูดถึงไปแล้วยังมีการตั้งค่าความปลอดภัยอีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่น Two Factor Authentication ครับการยืนยันตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์ระบบสแกนใบหน้ารวมไปถึงการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ครับก่อนจากกันเช่นเคยครับวันนี้เราได้พูดถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียผมก็มีคำศัพท์ ICT มาฝากนั่นก็คือคำว่าคุกกี้ครับคุกกี้คือ text file ขนาดเล็กที่ถูกสร้างจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และจะถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลการเข้าถึงหลังจากระบบล็อกอินครับการลงทะเบียนฟอร์มก็ต้องขออนุญาตติดตั้งคุกกี้ก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถติดตั้งคุกกี้ได้ครับผลที่ได้จากคุกกี้เช่นถ้าหากคุณล็อกอิน Facebook ทิ้งไว้คุกกี้จะเซฟยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดทิ้งไว้ครับถ้าหากคุณปิดแท็บแล้วเปิดอีกแท็บนึง Facebook จะยังคงล็อกอินให้คุณอยู่ครับผมแต่อย่างไรก็ตามการใช้คุกกี้ข้อมูลของเราอาจถูกนำไปใช้ด้วยวิธีอื่นๆหลายเว็บไซต์จึงออกนโยบายเพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นดังนั้นนะครับเราควรเลือกใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือรวมถึงลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์และถ้าเป็นไปได้นะครับล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังการใช้งานก็จะดีมากเลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ใน

พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมา

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุ๊ก

0: ไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
1: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
1: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
3: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
2: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
3: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
0: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
6: คำธรรมคำไทย
1: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
0: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
0: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
0: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2

0: หนึ่งคำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจ

0: มิมี
1: ่ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
0: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นาฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิเย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิราจารึกนี
2: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
3: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
3: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดพูดจะเป็นใคร
1: แก่นแก้วไปเร็วครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
3: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
3: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
0: อ้าวๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
3: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่อ้อมมะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัว

0: ให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลา

0: ออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 ถึง 10:40 น
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆแม่เคยพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองไปพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

วัสดีครับรายการวิตามินข่าวเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายครับนี่คือตอนที่40ครับด้วยความเชื่อมั่นว่าข่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครอบครัวเราจึงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวติดตามข่าวแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวครับซึ่งข่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า news ครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เปรียบเหมือนกับข่าวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวอักษรทั้ง4ตัวในภาษาอังกฤษก็คือ NEWS เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้ง4ทิศเหมือนกับข่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทิศรอบตัวเรานั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนนะครับเรานำเสนอข่าวสารที่หลากหลายผ่านรายการวิตามินข่าวอาทิเช่น
1: เราอธิบายให้เข้าใจความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ครับในการหาเงินมาส่งเราเรียนแล้วก็หาเงินมาส่งพวกเราซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองครับผ่านข่าวเศรษฐกิจตอนเปิดเทอมครับ
2: เราอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข่าวการเกิดหลุมยุบตามที่ต่างๆครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนรายการวิตามินข่าวมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและเชิญชวนทุกคนให้ค้นหาความรู้มากมายที่อยู่ในข่าวอาทิเช่น
1: เรานำเสนอข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากเพื่อจะไม่ให้ตื่นตระหนกและรู้จักป้องกันตัวเองและให้บอกต่อกินร้อนช้อนกลาและล้างมือให้ถูกวิธีค่ะ
2: วิตามินข่าวเคยนำเสนอตอนแผ่นหมายและสึนามินั่นเองครับแต่เราไม่ได้จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมกลัวนะครับแต่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนของวิตามินข่าวหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือการเติมวิตามินเข้าไปในข่าวเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้น้องๆและครอบครัวดูข่าวอย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นข่าวอาทิเช่น
1: ข่าวเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเราจึงเติมวิตามินให้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย3วิธีง่ายๆค่ะตะโกนโยนยื่นค่ะ
2: ค่ะพิษสุนัขบ้าเราเติมวิตามินเพื่อปลอดภัยจากโรคนี้โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดกับสุนัขอย่างเดียวแต่เกิดกับสัตว์ฟันแทะและสัตว์แดงลูกด้วยนมค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับค้นหาคำว่าวิตามินข่าวหรือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่าวิตามินข่าวเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook วิตามินข่าวได้นะครับท่านผู้ชมครับวิตามินข่าวไม่ได้หายไปไหนครับวิตามินยังมีอยู่ในทุกข่าวรายการวิตามินข่าวอยากขอ
3: ทานข้าวบำรุงกายสบายท้องทานข่าวบำรุงสมองของหนูๆ
4: เปิดใจรับข่าวสารอ่านฟังดูรับรู้อย่างรู้คิดพิจารณาก
5: ระเพาะไส้ใหญ่น้อยย่อยอาหารความคิดย่อยข่าวสารสรรคุณค่า
6: วิตามินข้าวเสริมกำลังวังชา
7: วิตามินข่าวเสริมปัญญาให้เด็กไทย
8: วิตามินข่าวตอนสุดท้ายหมายความว่า
9: ต้องหายหน้าจากกันอย่าหวั่นไหว
10: แต่คุณค่าแห่งสารอาหารใจอาหารสมองยังอยู่ในทุกข่าวมี
0: รู้คัดสรรข้าวสารได้ข้าวสวยรู้คัดกรองข่าวสารช่วยให้สุขสีวิตามินข่าวขอณเด็กดีโลกข่าวสารนี้โลกความรู้ของหนูเอ่ยรายการวิตามินข่าวต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแห่งนี้ที่เปิดพื้นที่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันตลอดมานะครับวันนี้วิตามินข่าวขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ย
0: ัก
1: ษ์ก
0: ิน
1: น้ําตาย
0: ักษ์กินน้ําตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ําตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องพึ่งอะไรนะพึ่งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: การอ่านเพ
0: ื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใคร

0: มือให้กับเมทันหน่อยก็คือการเดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาว่าแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูซิภาพฝั่งซ้ายมือ
1: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าว่าเป็นวันสงกรานต์นะลูก
1: พอเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำใส่ชุดลายดอกเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตงกวาเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
1: ลอยกระทงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
1: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยถูกต้องจ้าและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลยไม่ใช่เหรออ๋อโอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงอ๋อไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรมกราคมเด็กไปทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่มั้ย1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
2: เมษายน
0: เมษายนวันที่เท่าไหร่ไหนมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรX คิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆปลายทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรครับ X คิวว
3: ันขึ้นปีใหม่ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร
3: ่1ครับ
0: แล้วต่อไปเกิดขึ้นอะไรต่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
3: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
3: เป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก่อน
3: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายที่อีคิวคิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
3: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
3: อยู่ที่เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีก1ครั้งลูกเดือนอะไร
3: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
3: ยน
0: ต์อีก1ครั้งครับ
3: พฤศจิกายนคร
0: ับ เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้อีคิวบอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนผมให้อีคิวหน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้ง3วันนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุด

0: ลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันถ้าไปเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรอ่ะเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้เขาคิดยังไงกับเรา
1: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาว่างทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
1: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เครียดไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมปรุงให้เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจากสามภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: แน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้10ไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะอ่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่1อ่ะอ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้าง1 2 3ไปทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2ทำอะไรอีก
3: ตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไป
3: สารพัดอาหารเช้าพ่อแม่
0: ต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
3: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไร
3: ฉันไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวัน
0: คุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6เด็กๆไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ทุกวันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6มีคนบอกว่า1 1 1แตงกวาบอก4ก็คือพับผมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดนะตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
1: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับอาหารกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดผมให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
1: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะมาถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวน้ำหนาวจ่าน้ำหนาวน้ำหนาว
1: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลย

0: โอเคมาถึงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยมันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะอ่านน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะเด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
1: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
1: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเลยปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
1: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูกไหว้คุณครูอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทนหนึ่งคนจ้าแตงกวายกก่อนเลยอ่ะแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยเป็นจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมเด็กปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้อ่านนิทานแล้วลูกพร้อมไหมคุณครูแตงกวาผู้ใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: จ้าคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
1: การคาดคะเนเหตุการณ
2: ์การคาดคะเนเหตุการณ
1: ์การคาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
2: การคาด
1: เหตุการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคะนี้การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปต่อไปอ่านความรู้ของการคาดคะเนเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
1: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
2: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
1: ต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ หรือมีความแม่นยำ
0: คุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปนาวายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดนาวาต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะนาวาแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูนาวา
3: พร้อมครับ
4: พร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
4: การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
2: ใ

0: เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
1: เรา
2: จะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
2: ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
0: เรียงลำดับภาระงาน
2: เรียงลำดับภาระงาน
0: หรือการบ้านที่เราจะทำ
1: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้อ่ะต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุการณ
2: ์
1: และการคาดคะเนเหตุการณ์
2: จ
1: ะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
2: ์
1: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใครก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและผลเป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะแสดงว่ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าในเรื่องมีฤดูกาลบอกมีบอกปีตามปฏิทินบอกปีพ.ศ.ก็สามารถเรียงตามพ.ศ.ที่เกิดก่อนเกิดหลังได้เลยดังนั้นมาดูภาพต่อไปนี้เด็กไปทางดูสิลูกภาพต่อไปนี้คุณครูถามว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดก่อนหลังใส่หมายเลขเรียงลำดับ1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ย
2: นก
1: ใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กปลายทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ทำมือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทำเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5

0: เหมือนกันอ่ะมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรอ่ะเชฟลูกนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะอะไรนะ
1: เพราะเราไปเจอนกครับ
0: เพราะเราไปเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
1: ป่าครับ
0: นี่ป่า
1: หญ้าครับ
0: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาอ่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกลูกเดี๋ยวไปทางลองดูซิภาพ1ภาพ2หรือภาพ3ภาพบนภาพล่างภาพล่างอีก1ภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่2บีมลูกบีมอ่ะเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กไปทางคิดซิ
1: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้านค่ะ
0: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
1: อุ้มนกกลับบ้านอุ้
0: มนกใช่ไหมนี่ไงนกใช่ไหมลูกนะอ่ะอุ้มนกกลับบ้านละเก็บได้แล้วจากพงหญ้าก็อุ้มนกกลับบ้านต่อไปเหตุการณ์ที่3คือ ข้างบนนี่เองก็คือทำไมนำนกมาเก็บไว้ที่ไหนลูกกรงนกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำบ่อให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจ้ายังไงทำหน้าตายังไงทำอู้อย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่สี่เนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเด็กๆไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: อะไรนะครับ
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กๆไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดซิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
1: กลับไปหาครอบครัวครับ
0: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนกไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิอ่ะให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนอ่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆไปทางคิดซิลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
1: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
0: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ลูก
1: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: อยากปล่อยนกค่ะอ
0: ยากปล่อยนกแล้วเพราะว่าเพราะเขาคิดว่า
1: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
1: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
0: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกเด็กชายคิดว่าอะไรอีกรอบหนึ่งคิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหมนกปกติต้องอยู่ในกรงอยู่บนท้องฟ้าแล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดอย่างมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100เท่าไหร่จ้า 165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูกเปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1ข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมโอเคไปไปไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมีใหญ่หัวเราะฮึฮึน้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: เขียนลายลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมป์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนผึ้งต่อยค่ะ
0: โดนผึ้งต่อยปีเป็นหลนรังผึ้งใช่ไหมต่อไปให้เมย์หน่อยจ้าเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมีลูกอะไรนะคะ
1: ผึ้งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ผึ้งต่อย
0: ผึ้งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นหลนรังผึ้งใช่ไหมใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางหวังว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากผึ้งน้อยพร้อมที่จะฟังไหมจ๊ะฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากผึ้งน้อยฟังกันหึ่งหึ่งผึ้งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นผึ้งสารพัดนึกหึ่งหึ่งผึ้งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นผึ้งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่2ลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากผึ้งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: เสร็จแล้วใช่ไหมฟังคำตอบจากเชฟหน่อยเชฟตอบว่าอะไรลูกหนูนั่งตอบได้เลยจ้ะ
1: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับคนอื่นว่าอย่างไรใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะเจ้าโอลูกมาให้เจ้าโอหน่อยมีนะอ่ะโจคิดว่าผึ้งอยากจะขอพรอะไรลูก
2: ขอกินน้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครตอบอย่างอื่นอีกบ้างเมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
2: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
1: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อย ไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกผึ้งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมมันลึกกึกึ๋ยกึกึ๋ยกึกึ๋ยฮึ่งฮึ่งชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักชัยโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อยขอบใจนะผึ้งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับผึ้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วผึ้งหมีใหญ่ขอพรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังผึ้งบ้างยกมือสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังผึ้งมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไง
3: ส
0: ี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูๆสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมอร่อยไหม
3: อร
0: ่
3: อย
0: ซื้อมาฝากบ้างสิ
3: ได
0: ้โอเคไปกินนะขนมรังผึ้งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่2จ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจะเขียนตอนนี้เขียนเด็กๆไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ใครเสร็จแล้วยกมือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึงต้องไปหามนุษย์เพราะมันอยากกินต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
1: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ยไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามงามอ่ะนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูกทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
2: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
2: ไปหมู่บ้าน
0: ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
2: ไปทำลายบ้านครับ
0: อะไรนะลูก
2: ทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
3: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
3: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
3: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงต้องหิวอะไรด้วย
4: หิว
0: อะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำเมทันคิดว่าอยากเดินไปหาใคร
5: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
5: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านใช่ไหมอยากกินน้ำตาเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่2นักเรียนคิดว่ามีใครเดินมานะเดี๋ยวเราจะดูว่ายักษ์เดินไปหาใครแล้วก็ฟังต่อแล้วก็คิดว่ามีใครเดินมาอยู่ไหนอยู่ไหนยักษ์ใหญ่มองหาเด็กร้องไห้จ้ายักษ์มาทันทีโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าน้ำตาใครไหลยักษ์ใหญ่บอกดีในขวดใบนี้มีน้ำตราใครหัวเราะว่าโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่ามันช่างอร่อยชิมสักหน่อยกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังๆโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปให้ไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่สองคิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรอคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเมทันส่งไมค์ให้เมทันหน่อยลูกมาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเดินมาเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงที่เสียงของยักษ์แล้วก็เดินก็เลยเดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกไปดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูหนูแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์กันเถอะ1 2 3ยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยอ่ะหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์หนึ่งสองสามบริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหฮ่าฮ่าโปรเมกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรเชฟครับครูว่าคุณต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย
1: เ
0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความเนี่ยมันต้องใช้อะไรด้วย
1: นะ
0: เมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรที่ไหนอะไรก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไม่เอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและ

แผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นคนไทย

0: และโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโคและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะวันสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: class, you ready?
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับคุณปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะครับกลับมาพบกับทิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและวันนี้นะครับเด็กๆครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่1ขอให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เราจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ Look at the picture students นักเรียนเห็นรูปอะไรครับวันนี้บนหน้าจอเขาอยู่ที่ไหนครับสถานที
1: ่
2: school ถูกต้องเลยครับ around school ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: around school
2: two เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกเราเรียนรู้กันไปแล้วนักเรียนครับวันนี้ถ้านักเรียนได้เรียนรู้วันนี้นักเรียนจะทราบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะทราบเลยนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับอะไรครับประโยคเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ว
2: ิ
1: ชา
2: ที่เรียนและวันนี้ที่จะปั๊มเตรียมมาให้เพิ่มก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขด้วยให้นักเรียนได้นึกถึงนะครับว่าเลขต่างๆที่เราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าอย่างไร

0: นะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าที่ปามเตรียมอะไรมาให้ดูบนกระดานได้เลยครับ
1: subject
0: subject แปลว่าอะไรเอ่ย
1: วิชา
0: เก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวที่ปามจะเปิดให้ทีละวิชานะครับให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับออกเสียงคำศัพท์นั้นเลยครับเรามาดูกันเลย start with
1: ใช่
0: วิชาอะไรเอ่ย
1: ภาษาไทย
0: do you like Thai
1: yes I do
0: very good ต่อไป next
1: English
0: ออกเสียงดังๆเลยครับ
1: English music
0: ยังไม่ได้เปิดเลยทำไมเก่งจังเลยถูกต้องแล้วครับ music นักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมครับไปดูกันต่อเลยครับ
1: art
0: PE next
1: science
0: again please
1: science
0: very good
1: social science
0: again please
1: social science
0: วิชาอะไรเอ่ย
1: สังคม
0: ศึกษาเก่งมากๆเลยครับแล้วจำได้ไหมครับที่เชฟปาล์มได้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย
1: history
0: โอเคจำไว้ด้วยนะครับไปดูกันต่อเลยครับเริ่มเลย
1: English
0: louder please ไหนใครชอบวิชาอะไรบ้างไหนลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับเราพูดเลยครับพูดได้เลยโอเคทีเซอร์ปาล์มได้ยินแล้วในห้องเรียนนี้ชอบวิชา PE มากที่สุดเลยใช่ไหมอ๋อมีวิชาอื่นด้วยโอเค10โอเค next ไปดูกันต่อเลยจำได้ไหมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย time of the dayเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาอะไรบ้างครับช่วงเช้าคือ
1: In the morning
0: One more time
1: In the morning
0: ถูกต้องเลยครับต่อไปช่วงบ่ายแล้วครับ
1: In the afternoon
0: In the afternoon Again please
1: In the afternoon
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับ 3, 2, 1
1: In the afternoon
0: Next ต่อไปครับช่วงเย็นอะไรนะครับ
1: In the evening
0: ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: In the evening
0: และสุดท้ายครับ
1: At night
0: เป็นช่วงไหนเอ่ยครับ ช่วงกลางคืนนั่นเองครับขออีกรอบนึงออกเสียงพร้อมกันทั้งหมดเลย 3, 2, 1 In the morningยังไม่ถูกนะครับออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ
1: In the afternoon
0: แล้วก็ต่อไปเป็น
1: In the evening
0: แล้วก
1: ็
0: ทำไมช่วงบ่ายและช่วงเย็นเราจะออกเสียงว่าดิครับ
2: เพราะตัวเอเป็นสระ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะถ้าเดอขึ้นต้นถ้าเดออยู่นำหน้าสระเสียงสระนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยA E I O U เราจะออกเสียงเดอเป็น D นั่นเองครับโอเคต่อไป count 1 2 5พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: เลยมีคนเลยต่อไปเอาใหม่1 2 5
1: 1 2 3 4 5 6
0: ต่อไป6 to 10แถมให้ทีเชอร์หน่อย11 to 15
1: 11 to 13 14 15
0: แถมให้อีกหน่อยนะครับ16 to 20
1: 17 18 19 20
0: ไม่ได้นับ16ให้ทีเชอร์เลยเอาใหม่ครับ16 to 20 16 17Very good เมื่อนักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรานำมา ทบทวนแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ช่วงเวลา

0: แล้วก็อะไรนะครับวิชาต่างๆแล้วเรามารวมอยู่ในบทเรียนของเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของใครครับส้มสกูลส้มสกูลมีความหมายว่าอย่างไรครับโรงเรียนของส้มนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหากันเลยนะครับว่าโรงเรียนของส้มมีขนาดเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีลักษณะอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยเด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์หรือจะอ่านพร้อมกันดีอ่านพร้อมกับทีเชอร์ปามไปเลยนะครับต้องอ่านเสียงดังๆนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยเริ่มตั้งแต่ Hello เลยนะครับ3 2 1 Hello my name is Som I study in Pratom 3 at Namsai School My teacher's name is Miss Yupa Jaidi and Mr. Samad Vithya is the school director. I go to school at 7 o'clock in the morning.I study Thai,
1: English, science, and math.
0: In the lab rooms. แน่มีคนผิดเอาใหม่ 3, 2, 1. In the afternoon, I study music, art,Social studies and PE. At noon, I read, listen to music, and watch TV. At the library, I can speak, read, and write.I love English. I love my school. เก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอเคนักเรียนสามารถจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับว่าส้มสกูลโรงเรียนของส้มนั้นมีลักษณะอย่างไรนักเรียนไปดูกันเลยนะครับเขาอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอะไรเอ่ยเขาอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสสกูลระดับชั้นอะไรเอ่ยป.3 ประถม3แล้วโรงเรียนของเขามีลักษณะที่อย่างไรครับใหญ่มีเท่าไหร่เอ่ย
2: 20
0: ห้องเรียนนั่นเองครับและต่อไปมีอะไรต่อครับมีคุณครูชื่อว่าอะไรเอ่ยคุณครูยุพาใจดีแล้วเขาทำอะไรต่อครับช่วงที่เขาอ่านแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ดูทีวีได้ที่ไหนครับ
2: ห้องสม
0: ุดก็คือ at the library นะครับเก่งมากๆเลยนี่แล้วเขาชอบวิชาอะไรครับเด็กๆตรงประโยคไหนที่เขาบอกว่าเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ I love English very good เก่งมากๆเลยและนี่ก็คือบทความที่เรารวมทั้งเรื่องตัวเลขเรื่องวิชาต่างๆแล้วก็ช่วงเวลาอยู่ในบทความนี้นักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราเรียนกันไปเมื่อไหร่เมื่อครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของส้มสกูลนะครับมาต่อไปถึงช่วงเวลาของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพโรงเรียนของตนเองในจินตนาการก็ได้นะครับสามารถให้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดเล็กก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดภาพโรงเรียนของนักเรียนแต่ทีเชอร์ไม่ให้เพียงแค่วาดภาพระบายสีนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้มี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกให้ทำอะไรนะครับวาดภาพและระบายสี เกี่ยวกับอะไรเอ่ยโรงเรียนของตนเองจากนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายโรงเรียนตัวเองเขียนบรรยายโรงเรียนที่นักเรียนวาดขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลตามที่สิ่งที่คุณครูเตรียมมาให้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนทำวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาลงข้อมูลเหล่านี้ในใบงานที่19ปีนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปเขียนพาร์ท B แบบฉบับเต็มเริ่มตั้งแต่คำว่า Hello ยกตัวอย่างที่ชิปามนะชิปามวาดภาพมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แต่ยังไม่ได้ระบายสีเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะครับนักเรียนชิปามมีต้นไม้มีอาคารเรียนมีป้ายโรงเรียนตามจินตนาการของชิปามเองจากนั้นเดี๋ยวชิปามจะต้องนำข้อมูลนั้นมาลงนักเรียนดูนะครับประโยคแรก My school ข้างบนนะครับต่อมาก็คือ Hello my name is นักเรียนจะต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะครับจากนั้นนักเรียนก็กรอกข้อมูลลงไปเลย I study in ประถม 3 I study in ประถม 3 at นักเรียนสามารถตั้งชื่อโรงเรียนได้เลยนะครับสามารถตั้งชื่อโรงเรียนในจินตนาการของนักเรียนได้เลยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเติมข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเจอใบว่างๆแบบนี้ให้นักเรียนคัดลายมือลงไปให้สวยงามตัวบรรจงให้สวยงามเลยนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนำขึ้นมาได้เลยครับกิจกรรมในวันนี้ของเรานักเรียนจะได้วาดภาพสร้างสรรค์จินตนาตามจินตนาการของนักเรียนนะครับแล้วก็ได้เขียนเลยเขียนบทความของเราเองเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเอามาไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยครับ

Okay, everybody. Time is up. Time is up. Okay. หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมเด็กๆครับใครวาดภาพได้เรียบร้อยแล้วบ้างลงสีหรือยังครับยังใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยต่อไปแล้วใครลงข้อมูลในพาร์ท B บ้างครับใครลงข้อมูลในพาร์ท B บ้างแล้วบ้างนักเรียนนะครับดูข้อมูลจากพาร์ท B ตรงนี้ที่มีส่วนที่ให้นักเรียนได้เติมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวเองหรือว่าระดับชั้นประถมศึกษาแบบนี้และเมื่อนักเรียนลงข้อมูลตามช่องเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงลายมือทั้งหมดลงไปในพาร์ท B ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่หน้าไหนครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้า82จะมีหน้าที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับให้นักเรียนนำข้อมูลในพาร์ท B ที่นักเรียนเติมลงไปนำมาเขียนด้วยตัวบรรจงให้สวยงามแต่ทีเชอร์จะให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเคไหมครับให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน it's your homework เป็นการบ้านของนักเรียนเองนะครับทั้งระบายสีให้เรียบร้อยให้สวยงามแล้วก็ให้เขียนให้สวยงามเป็นระเบียบด้วยนะครับเด็กๆครับมาอยู่ในช่วง wrap up ของเรา sit properly sit properly วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนไป wrap up กันทีเชอร์ฝากให้สักหน่อยดีกว่านักเรียนมาดูครับทีเชอร์จะฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำแบบประเมินตนเองเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเรียนไปเรียบร้อยนักเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่าไม่รู้อะไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนบอกคุณครูปลายทางสามารถบอกทีเชอร์ปาล์มได้เลยนะครับว่าต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหนให้นักเรียนเขียนลงไปแบบบันทึกการเรียน

0: ู้นะครับฝากให้นักเรียนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ชอบในวิชานี้คืออะไรสิ่งที่ไม่ชอบในวิชานี้คืออะไรนักเรียนสามารถเขียนได้เลยเอาละครับเด็กๆหันมาทางนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับ everybody sit properly sit properly เก็บวิชาที่จะปั๊มลงไปก่อนครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเก็บลงไปได้เลยไว้ใต้โต๊ะหรือในกระเป๋าได้เลยนะครับเดี๋ยวทิชชู่ปามจะให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับ sit properly sit properly โอเคไหนลองบอกทิชชู่ปามหน่อยครับว่าวิชาในโรงเรียนของเรามีวิชาอะไรบ้างไหนลองบอกหน่อยมีอะไรบ้างครับ very good เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอันนี้วิชาอะไรเอ่ยแล้วเมื่อนักเรียนได้ยินคำถามนี้ว่า Do you like Thai? ถ้านักเรียนชอบจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes, I do
0: ถ้าไม่ชอบจะตอบว่า
1: No, I do
0: Very, very good เก่งมากๆเลยครับสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของเราและบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นบทเรียนในภาคเรียนที่2ฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับติดตามว่าเราเตรียมเรื่องอะไรมานั่นก็คือเรื่อง variety of food เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อาหาร
0: เดี๋ยวใครชอบทำอาหารหรือชอบทานอาหารจะเป็นที่สนใจมากเลยเพราะชิชปามจะพานักเรียนทุกคนไปเป็นเชฟกันเย่
1: yeah.
0: สนใจครับถ้าสนใจเดี๋ยวมาติดตามชมในภาคเรียนต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่1ของเรานะครับและพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่ในเรื่องของเงินใช่ไหมคะลูกรายรับรายจ่ายก็จะเกี่ยวกับเงินที่เรานะคะได้ใช้จ่ายในปัจจุบันเด็กๆคะวันนี้ผู้ปกครองให้เงินนักเรียนมาโรงเรียนเท่าไรคะ บางคนนะคะได้50บาท60บาท30บาทแล้วนักเรียนปลายทางล่ะได้เงินเท่าไหร่เด็กๆคะส่วนใหญ่แล้วเงินที่เด็กๆได้รับมาโรงเรียนนั้นเป็นเงินที่เด็กๆได้รับมาจากใครคะได้รับมาจากผู้ปกครองคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งได้รับมาพ่อและคุณแม่ผู้ปกครองของเราให้เงินเราไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายอะไรคะลูกอาจจะมาซื้อขนมซื้อน้ำใช่ไหมคะซึ่งเด็กหญิงมาลีนะคะคนนี้ก็ได้รับเงินมาโรงเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งเขานะคะได้เล่าเกี่ยวกับรายรับแล้วก็เงินที่เขาได้จ่ายไปดังนี้เลยเด็กๆช่วยกันอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะลูกเริ่มจากรายการแรกเลยค่ะอ่านพร้อมกันเลยลูก1 2 3เริ่ม
1: ม
0: ีเงินในกระเป๋า20บาทต่อไปรายการที่2แม่ให้เงิน50บาทต่อไปรายการที่3ค่ะ
1: ซื้อสมุด14บาท50สตางค์
0: ซื้อสมุด14บาท50สตางค์ต่อไปรายการที่3

0: 100บาทนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การได้รับเงินแล้วก็จ่ายเงินของเด็กหญิงมาลีเด็กๆอ่านรายละเอียดแบบนี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กหญิงมาลีนี้มีรายรับกี่รายการมีรายจ่ายกี่รายการนักเรียนปลายทางนะคะตอบพร้อมกันได้เลยตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะบางคนรู้จักรายรับบางคนรู้จักรายจ่ายแล้วจากการเรียนวิชาสังคมใช่ไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันรายรับคืออะไรคะนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนค่ะลูกนำเสนอแนวคิดเลยรายรับคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้นทางให้กล้ากล้าเป็นคนตอบรายรับคืออะไรลูก
1: คือเงินที่เราได้รับมาครับ
0: เงินที่เราได้รับมานะคะต่อไปรายจ่ายแล้วลูกรายจ่ายคืออะไรเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่2นะคะกล้าส่งไมค์ให้กับเชฟเลยรายจ่ายคืออะไรคะนักเรียนปลายทางนะคะคนต่อไปหนูนำเสนอคำว่ารายจ่ายได้เลยความหมายของรายจ่ายคืออะไรลูก
1: เงินที่เรามีแล้วลดลงไปครับ
0: เงินที่เรามีแล้วลดลงไปเงินที่เราใช้จ่ายไปใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะซึ่งเงินนะคะจำนวนเงินที่เรามีอยู่หรือจำนวนเงินที่เราได้รับมาเพิ่มแบบนี้เราเรียกว่ารายรับนะคะต่อไปจำนวนเงินนะคะที่เราจ่ายไปเราเรียกว่ารายจ่ายดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะออกมาวงรายการที่เป็นรายรับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1น้ำหนาวน้ำหนาววงรายการที่เป็นรายรับของเด็กหญิงมาลีเลยค่ะใช้ปากกาสีแดงนะคะวงได้เลยลูกรายรับมีอะไรบ้างนี่นะคะ1รายการที่เป็นรายรับต่อไปค่ะเป็นรายอีกแม่ให้เงินเป็นรายรับนะคะเพราะว่าได้รับเพิ่มเข้ามาต่อไปย่าให้เงินก็เป็นรายรับเหมือนกันนะคะเพราะเป็นจำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มมาต่อไปล่ะคะถ้าเป็นรายจ่ายล่ะรายจ่ายมีรายการไหนอีกลูกใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินวงล้อมรอบรายการที่เป็นรายจ่ายได้เลยเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4มิลินออกมาวงรายจ่ายหน่อยค่ะรายจ่ายกับรายรับซ้ำกันได้ไหมคะไม่ได้นะอันไหนที่เป็นรายรับคือเงินที่เราได้มารายจ่ายก็คือจำนวนเงินที่เราจ่ายไปรายการที่เป็นรายจ่ายซื้อสมุดนะคะเราต้องจ่ายเงินเป็นรายจ่ายนะต่อไปซื้อขนมเราต้องจ่ายเงินก็เป็นรายจ่ายสุดท้ายซื้อน้ำดื่มต้องจ่ายเงินก็เป็นรายจ่ายนะคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับมิลินหน่อยค่ะมีรายรับ3รายการรายจ่าย3รายการเด็กๆคะคุณครูอยากทราบว่าในวันนี้เด็กหญิงมาลีจะเหลือเงินเท่าไหร่จะเหลือเงินเท่าไหร่เด็กๆจะต้องคิดยังไงคะลูกนำจำนวนเงินที่เป็นรายรับมาลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายนั่นเองถ้าหากว่าเรานำเสนอแบบนี้นะคะอาจจะอ่านยากดังนั้นเราจะต้องนำเสนอให้อ่านง่ายก็คือนำข้อมูลนี้ไปใส่ลงในอะไรคะตารางนะคะเราก็จะต้องบันทึกลงไปในตารางนั่นเองในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายได้สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทุกคนนั่งตัวตรงลูกมาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีลงในตารางอย่างไรเพื่อให้อ่านง่ายนะคะเด็กๆก็บันทึกเป็นตารางรายรับรายจ่ายนั่นเองซึ่งแบบบันทึกควรจะประกอบด้วยอะไรรายการที่หนึ่งคือ
2: ชื
0: ่
2: อของ
0: ผู้บันทึกต่อไปค
2: ือ
0: วันเดือนปีที่บันทึกต่อไปค่ะรายการมีรายการอะไรบ้างแล้วก็รายรับแล้วก็รายจ่ายและช่องสุดท้ายจะเป็นคงเหลือซึ่งเป็นยอดเงินคงเหลือนั่นเอง

0: เราบันทึกลงในตารางนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเงินเหลือเท่าไรคำถามที่คุณครูถามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆแค่ดูตารางเด็กๆก็จะทราบเลยใช่ไหมคะว่ามีเงินเหลือเท่าไรซึ่งคุณครูนะคะได้ทำตารางขึ้นมานี่เป็นชื่อตารางใช่ไหมลูกบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีต้องมีวันที่8ตุลาคม2566เวลาเราบันทึกลูกเราใส่วันที่ไปก่อนวันเดือนปีที่เราบันทึกตรงนี้ควรเป็นอะไรคะวันที่วันที่8ตุลาคมนั่นเองนะคะ2566เด็กๆเราสามารถบันทึกแบบย่อได้ตุลาคมย่อเป็นต่อจุดคอจุดแล้ว66นี้หมายความว่าอะไรลูกเป็นพุทธศักราช2566นั่นเองเราย่อด้วยการเขียนพ.ศ.ในหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะ66ต่อไปรายการที่1เป็นอะไรลูกจำได้ไหมจำไม่ได้คุณครูมีรายการให้ค่ะรายการที่1เป็นมาลีมีเงินในกระเป๋านะคะมาลีมีเงินในกระเป๋ากี่บาทลูก
1: 20บาท
0: 20บาทนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับดังนั้นเด็กๆต้องบันทึก20บาทลงในช่องของรายรับรายรับที่มีหน่วยเป็นบาทต้องเป็น20หน่วยที่เป็นสตางค์เป็นอะไรลูกเป็นศูนย์สตางค์นั่นเองรายจ่ายล่ะบันทึกไหมคะไม่บันทึกเราก็เขียนขีดแบบนี้เลยนะคะต่อไปคงเหลือเท่าไหร่ลูก20บาทในรายการที่1นะคะยอดเงินคงเหลือจะเท่ากับรายรับนั่นเองต่อไปรายการที่2ใครจําได้บ้างเป็นรายการอะไร
2: แม
0: ่ยังจําได้นะคะมาทบทวนลูกแม่ให้เงินกี่บาทคะ
2: 50
0: บาทเป็นรายรับหรือรายจ่าย
2: รายรับ
0: เป็นรายรับนะแม่ให้เงินเด็กๆต้องเขียนวันที่อีกไหมไม่ต้องแล้วนะเป็นวันที่8ตุลาคมเหมือนกันวันที่เหมือนเดิมดังนั้นไม่ต้องเขียนวันที่แล้วในรายการก็เขียนว่าแม่ให้เงินต่อไปรายรับใช่ไหมคะแม่ให้เงินเราก็บันทึกลงในรายรับรายจ่ายก็ไม่มีแล้วคงเหลือแล้วลูกคงเหลือต้องเป็นเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่คะเป็น50เหมือนบรรทัดที่1มั้ยลูกไม่นะเพราะว่ายอดเงินคงเหลือรายการแรกคือ20บาทต่อไปเป็นรายรับเด็กๆต้องนำยอดเงินคงเหลือนะคะมาบวกกับรายรับจึงเป็น70บาทนั่นเองในข้อนี้ข้าวหอมทันไหมคะลูกทันนะบรรทัดที่2นะคะมีรายรับเพิ่มดังนั้นต้องนำเงินคงเหลือนะคะบวกเพิ่มอีก50บาทเป็น70บาทต่อไปรายการที่3ทำอะไรลูก
2: สมุด
0: รายการที่3คือซื้อสมุดราคา14บาท50สตางค์นะคะเราก็เขียนในช่องรายการว่าซื้อสมุด8ตุลาคมต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าเป็นวันเดียวกันนะคะเด็กๆซื้อสมุด14บาท50สตางค์บันทึกไว้ในช่องอะไร
2: ราย
0: อะไรคะลูกรายจ่ายใช่ไหมเมื่อสักครู่มิลินมาวงว่าซื้อสมุดเป็นรายจ่ายดังนั้นเราจะบันทึกไว้ในช่องรายจ่ายที่เป็นรายรับล่ะเราบันทึกอย่างไรเราก็ขีดไว้นะคะไม่มีรายรับเป็นรายจ่าย14บาท50สตางค์14เขียนตรงบาทนะลูก50เขียนตรงสตางค์แล้วเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดสิคะว่ายอดเงินคงเหลือควรเป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ช่วยกันคิดได้เลยค่ะยอดเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่คะนาวาเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่คะ
3: 65บาท50สตางค์ครับ
0: 65บาทเลยเหรอลูกต้องเป็นเท่าไหร่คะ70เราต้องนำ70บาทมาทำอะไรนะลูก70บาทที่เหลือมาทำอะไรคะเอาเป็นแนวคิดก่อนลูกนาวานำ70บาทมาทำอะไรลูก
3: ลบครับ
0: ลบด้วยอะไรคะ
3: 14ครับ
0: 14บาทกับอีก
3: 50สตางค์ครับ
0: 50สตางค์นะ70บาทลบด้วย14บาท50สตางค์เหลือเท่าไรนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไรคะ นาวาได้คำตอบเท่าไหร่นะลูก
3: 65บาท50สตางค์
0: ครับ65บาท50สตางค์ถูกต้องหรือไม่70บาทลบด้วย14บาทน่าจะไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรนาวาไหนหนูลองทดเลขอีกครั้งหนึ่งสิคะลูกหาผลลบอีกครั้งหนึ่งอีกคิวอีกคิวได้เท่าไหร่คะ70บาทลบด้วย14บาท50สตางค
4: ์55บาท50สตางค์ครับ
0: เหลือ55บาท50สตางค์อีกคิวคิดอย่างไรเหมือนนาวาไหมนำจำนวนใดลบจำนวนใดลูก
4: 70ลบ14 50 14บาท50สตางค์ครับ
0: 70บาทลบด้วย14บาท50สตางค์เป็นแนวคิดเหมือนกับนาวาเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกนะคะลูกเหลือ55บาท50สตางค์นะไม่เป็นไรนาวามีแนวคิดแล้วคิดแต่ว่าอาจจะลบเลขไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเพราะหนูคิดในใจใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเด็กๆสามารถทดเลขลงในสมุดของตนเองได้นะคะสมุดวิชาคณิตศาสตร์หน้าสุดท้ายเด็กๆนำขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดเลขได้เลยค่ะนาวาไม่เป็นไรนะลูกนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะแนวคิดก็คือนำยอดเงินคงเหลือลบด้วยรายจ่ายจะได้ยอดเงินคงเหลือในรายการนี้นั่นเองนะคะได้เป็น55บาท50สตางค์ต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการอะไรใครจำได้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะลองมาดูสิคะว่ารายการต่อไปเป็นซื้อขนมนะคะซื้อขนม12บาทซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายเด็กๆคะคำว่ารายการคูณไปอยู่ข้างบนนะเพราะว่าเอาไว้ดูนะคะดูว่ารายการมีอะไรบ้างนะคะซื้อขนมเป็นรายจ่ายดังนั้นรายรับจึงไม่มีจ่ายไป12บาทเหลือเงินเท่าไหร่เชฟเหลือเงินเท่าไหร่คะยอดเงินคงเหลือในช่องคงเหลือบันทึกว่า
5: 43บาท50สตางค์ครับ
0: 43บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะเด็กๆวิธีคิดคือนำ55บาท50สตางค์ลบด้วย12บาท50สตางค์เหลือ43บาท50สตางค์ถูกต้องต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการอะไรใครจำได้บ้างซื้อน้ำดื่มราคา5บาทซื้อน้ำดื่มนะคะเป็นรายจ่ายบันทึกในช่องรายจ่าย5บาท0สตางค์เหลือเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยค่ะเหลือเงินเท่าไหร่เราบันทึกไว้ในช่องคงเหลือนะคะบีมเหลือเงินเท่าไหร่ลูกบีมเหลือเงินเท่าไหร
5: ่38บาทค่ะ
0: 38บาทพอดีเลยไหมลูก
5: พอดีเลยค่ะ
0: ตอนแรกคงเหลือ43บาท50สตางค์ไปซื้อของ5บาทเหลือ38บาทกับอีก
5: 50สตางค
0: ์ต้องเหลือ38บาทกับอีก50สตางค์นะคะเด็กๆคะเด็กๆต้องดูด้วยนะยอดเงินคงเหลือไม่ได้เหลือแค่43บาทนะคะเหลือ43บาท50สตางค์ดังนั้นเวลาเรานำมาลบเรานำ43ลบด้วย5ใช่ไหมลูก43บาทลบด้วย5บาทต่อไปในช่องสตางค์เด็กๆต้องนำ50สตางค์ลบด้วย0สตางค์ด้วยนะคะก็จะเหลือ38บาท50สตางค์นั่นเองเก่งมากค่ะบีมนั่งลงได้ต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วลูกรายการอะไรใครจำได้ย่าให้เงิน100บาทนั่นเองย่าให้เงินเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับดังนั้น100บาทบันทึกไว้ที่ช่องรายรับ0สตางค์นะคะก็บันทึกไว้ที่ช่องรายรับรายจ่ายก็ไม่มีเราก็ขีดไว้แล้วคงเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวให้นาวาแก้ตัวในข้อนี้ลูกนาวาเหลือเงินเท่าไหร่ลูก
3: 138บาท50สตางค์ครับ
0: คิดอย่างไร
3: เอา100บวก38บาท50สตางค์ครับ
0: 100บวกด้วย38บาท50สตางค์เป็น138บาท50สตางค์ถูกต้องเลยค่ะนาวานั่งลงได้เลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้ใครนะคะเป็นผู้ตอบคำถาม นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะต่อไปเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูคำถามต่อไปลูกคำถามต่อไปถามว่าคำถามต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีในตารางนี้นะคะเด็กๆคะตารางนี้แสดงอะไรนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนตอบคำถามได้เลยนะคะปิ่นตารางนี้แสดงอะไรคะเดี๋ยวปิ่นยกมือนะคะปิ่นลุกขึ้นแล้วก็ตอบได้เลยตารางนี้แสดงอะไร
6: รายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีค่ะ
0: เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีนะคะในวันที่เท่าไหร่ลูกในวันที่8ตุลาคม2556นั่นเองต่อไปสแตมป์คะรายรับรายการใดรายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดนักเรียนปลายทาง1คนนะคะช่วยกันหาคำตอบนะคะว่ารายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้สแตมป์ลุกขึ้นนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยรายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดนะคะ
7: ย่าให้เงินครับ
0: เป็นรายการย่าให้เงินเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
7: 100บาทครับ
0: 100บาทนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามว่ารายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดเราต้องมาดูในช่องรายรับ100บาทมากที่สุดเลยดังนั้นนะคะรายการย่าให้เงินก็มากที่สุดนั่นเองต่อไปคำถามต่อไปนะคะให้ตัวแทนกลุ่มที่4 1คนลูกเป็นผู้ตอบคำถามนักเรียนปลายทางใครจะตอบคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดกลุ่มที่4 1คนลูกตัวแทนปรึกษากันเลยเป็นใครรายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุด
8: ซื้อสมุดครับ
0: ซื้อสมุดนะคะเด็กๆก็ต้องมาดูที่ช่องอะไรคะลูกคุณครูถามว่ารายจ่ายรายการใดมากที่สุดก็ต้องมาดูช่องรายจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็มาดูรายการ14บาท50สตางค์มากที่สุดดังนั้นรายการที่เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินมากที่สุดก็คือซื้อสมุดนั่นเอง14บาท50สตางค์นะคะต่อไปเด็กๆคะในวันที่8ตุลาคม2566นะคะเด็กหญิงมาลีนะคะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะดูจากตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีได้เลยนะคะในวันที่8ตุลาคม2566เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่เดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนตอบคำถามนี้นะคะก็คือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตคะในวันที่8ตุลาคม2566เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่ลูก
6: 138บาท50สตางค์ครับ
0: แล้วเซอร์กิตทราบได้อย่างไรว่าเหลือ138บาท50สตางค์หนูดูจากตรงไหนคะ
6: ช่องคงเหลือครับ
0: ในช่องคงเหลือนั่นเองนะคะในช่องสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะลูกเวลาเด็กๆนะคะจะดูว่าในวันนี้เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องมาดูในช่องคงเหลือรายการสุดท้ายนั่นเองก็คือ138บาท50สตางค์นะคะเด็กๆคะในการอ่านตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีนี่ยากไหมลูกไม่ยากนะเด็กๆก็ดูในช่องรายการรายรับรายจ่ายแล้วก็ช่องคงเหลือได้เลยนะคะซึ่งช่องคงเหลือนะคะก็จะเป็นจำนวนเงินที่เหลือในรายการก่อนหน้านะคะบวกด้วยรายรับหรือลบด้วยรายจ่ายนั่นเองตอนนี้เด็กๆนะคะได้ทบทวนเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสะสมทรัพย์กันนะคะซึ่งกิจกรรมสะสมทรัพย์นี้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทน1คนยืนขึ้นเพื่อตอบคำถามนะคะถ้าตอบคำถามถูกต้องจะได้รับรางวัลข้อละ20บาทนั่นเองนะคะซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะมีดังนี้เลยเด็กๆไม่ได้เป็นบันทึกแค่วันเดียวแล้วนะบันทึกกี่วันเนี่ย5วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เลยนะคะนี่วันที่1กับวันที่2นะคะวันที่3วันที่4และวันที่5จะอยู่ในหน้านี้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าเดียวกันดังนั้นคุณครูนะคะก็ทำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายที่อยู่ในหน้าเดียวกันให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะคะเด็กๆไปดูตารางบันทึกรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึงวันที่5กันยายนได้เลยนะคะอันนี้เป็นตารางบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับนักเรียนนะคะเพื่ออ่านและตอบคำถามให้ถูกต้องสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูนะคะมีตารางบันทึกรายรับรายจ่ายให้กลุ่มละ1แผ่นนะคะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าคุณครูปลายทางเตรียมตารางบันทึกรายรับรายจ่ายไว้สามารถดูได้จากของคุณครูเลยนะคะหรือดูจากที่คุณครูเตรียมไว้ให้ข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์เด็กๆจะต้องมีกระปุกออมสินเตรียมมาหรือยังเตรียมแล้วนะนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีกระปุกออมสินเตรียมขึ้นมาเลยถ้าไม่มีเด็กๆ เปิดไปที่หน้าที่เด็กๆนะคะบันทึกคะแนนบันทึกเงินสะสมของตนเองไว้ได้เลยนะคะเราสามารถใช้วิธีการจดบันทึกในการเก็บสะสมทรัพย์ของเราได้เลยเด็กๆคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งคุณครูจะมีคำถามให้แต่ก่อนที่มีคำถามเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนยืนขึ้นได้เลยค่ะ1คนที่เป็นตัวแทนนี้คุณครูนะคะจะให้เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบคำถามข้อที่1ใครที่ได้คำตอบแล้วใครที่ได้คำตอบแล้วสามารถยกมือเพื่อตอบคำถามได้เลยนะคะยกมือคนแรกจะเป็นผู้ตอบคำถามคนที่1นะคะถ้าถูกต้องจะได้รับเงินรางวัลไปเลยนะคะมาดูการคำถามข้อที่1ตารางนี้แสดงอะไรทุกคนมือลงค่ะจับหูตัวเองไว้1 2 3ยกค่ะเป็นกลุ่มที่2นะคะตัวแทนกลุ่มที่2ลูกตารางนี้แสดงอะไรเชฟอย่าเพิ่งนะคะนักเรียนปลายทางที่เป็นตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ตอบคำถามก่อนเชฟได้เลยนะคะต่อไปเชฟตารางนี้แสดงอะไรคะ
9: รายรับรายจ่ายของสมหวังครับ
0: ของสมหวัง
9: เก็บออมตั้งแต่วันที่1ถึง5ครับกันยายนพ.ศ. 2563ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบเหมือนกับเชฟนะคะก็รับเงินรางวัล20บาทใส่ลงไปในกระปุกออมสินได้เลยหรือจดบันทึกรางวัลลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะตารางนี้แสดงอะไรเด็กๆสามารถดูได้จากข้างบนนี้นะคะเป็นชื่อตารางนะคะแล้วก็วันที่ที่บันทึกนั่นเองตัวแทนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นั่งลงค่ะต่อไปเปลี่ยนคนค่ะลูกตัวแทนกลุ่ม1คนนะคะตัวแทนกลุ่ม1คนของแต่ละกลุ่มตัวแทนกลุ่ม1คนยืนขึ้นเลยเปลี่ยนคนนะครับไม่ซ้ำกับคนเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนค่ะยืนขึ้นเลยสำหรับคำถามข้อที่2พร้อมแล้วมาดูคำถามที่2มีรายรับทั้งหมดกี่รายการเป็นเงินเท่าไหร่กลุ่มที่3ยกมือก่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอื่นได้คำตอบไหมลูกได้ไหมคะกลุ่มอื่นได้คำตอบหรือยัง ลุ่มที่3ยกมือเป็นกลุ่มแรกเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนตอบถ้ากลุ่มที่3ตอบไม่ถูกต้องกลุ่ม

0: มืออื่นเตรียมตัวนะคะนักเรียนปลายทางก่อนที่กลุ่มที่3จะตอบนักเรียนปลายทางตอบคำถามก่อนอายได้เลยค่ะอายมีรายรับทั้งหมดกี่รายการและเป็นเงินเท่าไหร
1: ่1รายการค่ะ
0: กี่รายการลูก
1: 1ค่ะ
0: วันที่1ถึงวันที่5กันยายนเลยนะ
1: 2รายการ
0: กี่รายการคะ
1: 2รายการ
0: 2รายการเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 2,250 บาทค่ะ
0: 2,250 บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆ
2: 2,250
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีรายรับทั้งหมด2รายการดูจากไหนมาดูตารางบันทึกรายรับรายจ่ายลูกคุณครูถามหารายรับใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูช่องที่เป็นรายรับมีกี่รายการคะมีกี่รายการมี2รายการนะคะแล้วรายการ2รายการนี้เป็นเงินเท่าไหร่
2: 2,250
0: เด็กๆก็นํา 2,000 มาบวกกับ250นะคะเป็น 2,250 อายตอบได้ถูกต้องกลุ่มที่3รับเงินรางวัล20บาทนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะรับเงินรางวัล20บาทได้เลยต่อไปคนที่3ตัวแทนกลุ่มคนที่3ยืนขึ้นค่ะเตรียมไมค์ให้พร้อมนะคะนำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายให้กับเพื่อนคนที่3นักเรียนปลายทางคนที่3พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามข้อที่3ลูกคำถามข้อที่3ถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดและเป็นเงินเท่าไหร่เป็นกลุ่มที่3อีกแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะนักเรียนกลุ่มใดเป็นตัวแทนตอบในครั้งนี้คุณครูปลายทางเลือกได้เลยนะคะกลุ่มที่3ยกเป็นกลุ่มที่1รายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดลูก
3: จ่ายค่าโทรศัพท์ครับ
0: จ่ายค่าโทรศัพท์อยู่วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่ลูก
3: 2กันยายนคร
0: ับ วันที่2กันยายนจ่ายค่าโทรศัพท์359บาท75สตางค์เป็นเงินมากที่สุดเลยใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะในข้อนี้คุณครูถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดเด็กๆก็ต้องไปดูในช่องรายจ่ายรายจ่ายเด็กๆก็มาดูว่ารายการใดเป็นเงินมากที่สุดนะคะก็เป็น359บาท75สตางค์มากที่สุดเด็กๆก็ไปดูว่าตรงกับรายการใดก็เป็นจ่ายค่าโทรศัพท์นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มที่3รับไปอีก20บาทนะคะนักเรียนปลายทางที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้รับเงินรางวัล20บาทได้เลยต่อไปตัวแทนกลุ่มคนที่4คนที่4ลูกเตรียมตัวกลุ่มที่1เป็นพุทธีกลุ่มที่2เป็นเมทันกลุ่มที่3เป็นใครดีกลุ่มที่4เป็นมิลินกลุ่มที่5เป็นข้าวตูนะคะกลุ่มที่3ตัวแทน1คนลูกได้เลยนะคะถ้าได้แล้วยืนขึ้นได้เลยเป็นพีชนะคะคำถามที่4เตรียมตัวนักเรียนปลายทางตัวแทนเตรียมตัวนะคะคนอื่นๆสามารถช่วยเพื่อนได้นะลูกเพื่อที่เพื่อนเราในกลุ่มจะได้เป็นผู้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องข้อที่4ถามว่าวันใดบ้างที่มีแต่รายจ่ายกลุ่มที่2นะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นผู้ตอบคำถามคุณครูปลายทางคัดเลือกนักเรียนได้เลยนะคะกลุ่มที่2คำถามถามว่าเด็กๆวันใดบ้างที่มีแต่รายจ่ายวันใดบ้างคะลูก
3: 4กันยายนค่ะ
0: วันที่4กันยายน

0: ันเดียวไหมคะไม่อะกลุ่มที่2ตอบวันที่4กันยายนอย่างเดียวกลุ่มไหนตอบกลุ่มที่4นอกจากวันที่2แล้วมีวันใดวันที่4แล้วมีวันใดอีกลูก
1: 2กันยาค่ะ
0: วันที่2กันยาย
1: น
0: นะคะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4ตอบคำถามแล้วหมดหรือยังลูกยังมีวันใดอีกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เมื่อสักครู่นี้ตอบวันที่4กับวันที่2กลุ่มที่1วันที่เท่าไหร่อีกคะ
2: 5กันยายน
0: วันที่5กันยายนนะคะสรุปว่ามี3วันนะลูกที่มีแต่รายจ่ายคือวันที่2กันยายนวันที่4กันยายนและวันที่5กันยายนกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ช่วยกันตอบเราแบ่งเงินรางวัลกันดีไหมคะไม่เป็นไรคุณครูให้รางกลุ่มละ20บาทได้เลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ตอบคำถามถ้าถูกต้องนะคะรับเงินรางวัล20บาทได้เลยต่อไปข้อที่5ข้อที่5ตัวแทนนักเรียนตัวแทนกลุ่มคนที่5ยืนขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าครบจำนวนคนแล้วนะคะสามารถวนกลับมาที่คนที่1ใหม่ก็ได้นะคะลูกนักเรียนต้นทางกลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มที่2คืออัญญากลุ่มที่3คือปิ่นกลุ่มที่4คืออับเด็กๆข้าวหอมใครคะกลุ่มที่4คืออับเป็นเจ้าโอกลุ่มที่5คือแบมแบมนักเรียนปลายทางคือใครคุณครูปลายทางคัดเลือกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5คำถามคือวันที่2กันยายนมีรายจ่ายทั้งหมดกี่รายการเป็นเงินเท่าไหร่

0: การคำถามที่หนึ่งมีกี่รายการลูกคำถามที่หนึ่ง
1: สี่ค่ะ
0: มีสี่รายการถูกต้องค่ะมาดูวันที่สองนะมีสี่รายการเป็นรายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินทั้งหมดเท่าไรลูกกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนเป็นเงินทั้งหมดเท่าไรกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะ4รายการเป็นเงินเท่าไร
2: 359.75 บาทค่ะ
0: ทั้ง4รายการเลยนะลูก
3: 4รายการได
0: ้ค่ะทั้ง4รายการเลยนะคะกลุ่มที่3ยังตอบไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เราได้แล้วมี4รายการที่เป็นรายจ่ายในวันที่2เด็กๆจะต้องทำอย่างไรลูกเพื่อหารายจ่ายทั้งหมดในวันที่2นำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายนะคะมารวมกันก็คือหาผลบวกของจำนวนเงินทั้ง4รายการนั่นเองได้ไหมคะลูกถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยกันลูกเด็กๆแต่ละคนแต่ละกลุ่มมาช่วยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้รางวัลสำหรับนักเรียนที่ช่วยกันหาผลรวมนักเรียนปลายทางคะช่วยกันหาผลรวมได้เลยมาดูรายการที่1รายการที่1ในวันที่2ที่เป็นรายจ่ายก็คือซื้อหนังสือ315.50 บาทต่อไปเป็นอะไรลูกค่ารถโดยสารประจำทาง45 บาท315.50 บาทบวกกับ45 บาทเป็นเท่าไหร่คะ
4: 315 บาท
0: น้ำหนาวเป็นเท่าไหร่ลูก

0: าไหร่คะ
1: 360บาท50สตางค์ค่ะ
0: 360บาท50สตางค์อันนี้รวมกันได้2รายการแล้วนะถูกต้องเลยอ่ะต่อไปค่าอาหารกลางวันอีก75บาทนํา360บาท50สตางค์บวกอีก75บาทลูกได้เท่าไหร่คะเด็กๆปลายทางจดคำตอบเลย435บาท50สตางค์บวกเพิ่มอีก359บาท75สตางค์แต่ละกลุ่มหาผลบวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้รางวัลกลุ่มที่หาผลบวกได้เร็วที่สุดนะคะ
2: ได้เท่าไหร่แล้ว
0: 435บาท50สตางค์บวกเพิ่มอีก359บาท75สตางค์700เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
3: 738บาท83บาท15สตางค์ครับ
0: ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่บีมยกมือด้วยเหมือนกันได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมลูกได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลูก700เท่าไหร่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ795บาท25สตางค์นั่นเองวิธีการหานะคะก็คือนำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันนั่นเองนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไรนำเสนอคำตอบเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ795บาท25สตางค์นั่นเองนะคะอ่ะในข้อนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมคะลูกเป็นผู้ตอบว่ามีทั้งหมด4รายการนะคะมีทั้งหมด4รายการกลุ่มที่4รับรางวัลเพิ่ม20บาทได้เลยส่วนกลุ่มที่2ยังหาผลรวมไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่เป็นไรลูกนะคะเราสามารถหาผลบวกจำนวนเงินจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มานั่นเองจำนวนเงินที่เป็นบาทบวกด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์บวกด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ตัวแทนนักเรียนคนที่6ยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนต้นทางนะคะครบทุกคนแล้วนะคะวันนี้กลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มที่2ได้แล้วต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้ตัวแทนแล้วนะคะมาดูคำถามข้อที่6กันนักเรียนปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันที่1ถึง5กันยายนสมหวังจ่ายค่าโดยสารทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆต้องไปดูค่าโดยสารนะคะของเด็กชายสมหวังในแต่ละวันนะคะเป็นจำนวนเงินกี่บาทแล้วเด็กๆก็หาค่าโดยสารทั้งหมดด้วยการนำจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองคุณครูให้เวลานะคะเด็กๆหาผลบวกได้เลยนะนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มช่วยกันได้เลยนะคะช่วยเพื่อนหาคำตอบด้วยนะคะลูกตัวแทนนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสามารถหาผลบวกในสมุดของตนเองได้เลยนะคะยาย่าได้คำตอบแล้วกลุ่มที่1จะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามครั้งนี้นะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะลูก
3: ค่ะ
0: เท่าไหร่นะคะมาดูกันเด็กๆค่าโดยสาร35บาทใช่ไหมลูกบวกวันที่2อีก45เป็น80บาท80บาทบวกกับค่าโดยสารในวันที่3อีก45บาทเป็น80บาทบวกอีก45บาทเป็น125บาทบวกอีก45บาทเป็น170บาทบวกเพิ่มอีก45บาทก็เป็น215บาทนั่นเองดังนั้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กันยายนสมหวังจ่ายเงินค่าโดยสารทั้งหมด215บาทนั่นเองค่ะเด็กๆในข้อนี้ใครได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนต้นทางยังไม่มีกลุ่มใดหาได้คำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางใครตอบถูกต้องนะคะรับเงินรางวัล20บาทเพิ่มเติมได้เลยต่อไป ข้อที่7ตัวแทนนักเรียนคนที่7นะคะอาจจะวนกลับมาที่คนที่1เหมือนเดิมก็ได้นะคะเด็กๆนักเรียนต้นทางเป็นออโต้กลุ่มที่1เชฟกลุ่มที่2กลุ่มที่3เป็นอีคิวกลุ่มที่4เป็นข้าวหอมกลุ่มที่5เป็นนาวาตั้งใจดูคำถามข้อนี้นักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนะคะช่วยกันตอบคำถามข้อนี้เลยวันที่5กันยายนสมหวังมีเงินคงเหลือเท่าไหร่นะคะเป็นกลุ่มที่2สำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคนใดเป็นตัวแทนนักเรียนดูที่ตารางนะคะตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของสมหวังเก็บออมได้เลยเชฟคะวันที่5กันยายนสมหวังมีเงินคงเหลือเท่าไหร
3: ่843บาท25สตางค์ครับ
0: 843บาท25สตางค์เชฟดูจากตรงไหนคะลูก
3: ตารางครับ
0: ดูจากตารางช่องไหนเอ่ย
3: คงเหลือครับ
0: ช่องคงเหลือรายการที่เท่าไหร่คะรายการสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเพราะวันที่5กันยายนมาดูรายการสุดท้ายของวันที่5กันยายนนะคะเป็น843บาท25สตางค์แสดงว่าเด็กชายสมหวังเก็บออมนะคะเหลือเงิน843บาท25สตางค์นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะกลุ่มที่2ข้อนี้ได้รับรางวัล20บาทนะคะนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบถูกต้องรับเงินรางวัล25บาทได้เลยต่อไปคนที่8ตัวแทนคนที่8ค่ะตัวแทนคนที่8นะคะอาจจะวนกลับมาที่คนที่2แล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะเปลี่ยนคนนะคะถ้าหากว่าวนกลับมาคนแรกแล้วนะคะคนที่8ยืนขึ้นเลยค่ะอาจจะเป็นคนที่2ใช่ไหมคะยืนขึ้นเลยลูกกลุ่มที่3ตัวแทนคืออายนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามที่8สมหวังมีเงินเหลือ843บาท25สตางค์แสดงว่าสมหวังมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายกลุ่มที่3นะคะสมหวังมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายลูกน้อยกว่ารายจ่ายหรือมากกว่ารายจ่ายนะคะ
2: มากกว่าค
0: ่ะกลุ่มที่3ตอบว่ามากกว่าเพราะอะไรลูกมากกว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่ามากกว่ารายรับมากกว่าทำไมถึงคิดว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าอะไรไหนกลุ่มไหนจะช่วยอายคะกลุ่มที่เท่าไหร่จะช่วยอายดีลูกอายตอบเหตุผลมาก่อนลูกทำไมถึงคิดว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าอะไรคะ
2: บวกรายรับแล้วได้มากกว่ารายจ่ายค่ะ
0: อายใช้วิธีการหาผลบวกในช่องรายรับกับหาผลบวกในช่องรายจ่ายพบว่าผลบวกในช่องรายรับมากกว่าผลบวกในช่องของรายจ่ายในใครมีเหตุผลต่างจากนี้ไหมคะเด็กๆดูช่องคงเหลือลูกเมื่อสักครู่นี้เชฟบอกว่าวันที่5กันยายนมีเงินเหลือ843บาท25สตางค์ใช่ไหมคะลูกถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายยอดเงินจะมีคงเหลือไหมคะไม่มีมีเงินคงเหลือ843บาท25สตางค์แสดงว่าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจึงมีเงินคงเหลือนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับอายหน่อยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3รับเงินรางวัล20บาทเพิ่มมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรการอะไรลูกการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางนั้นจะประกอบไปด้วยชื่อผู้บันทึกวันเดือนปีที่บันทึกแล้วก็ตารางนั่นเองในตารางก็จะ

ันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือนะคะสำหรับแบบฝึกหัด 7.1G จะเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็มีคำถามให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.15 และใบกิจกรรม 7.2คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทเด็กเข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่ใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่2แล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาท

0: เสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวน
3: อันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จาก

0: ายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: DLTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป

0: ขำสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับค่ะ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก

0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่บิ๊กครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ่ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม

0: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
1: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหมปิดแก๊สก่อนเลย
0: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
1: โอ๊ย
0: แม่กูไปทางนู้น
2: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
2: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
2: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
2: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
2: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
2: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไรพวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
4: ได
3: ้ค่ะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อ

0: ทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
1: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระสัตว์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้ไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6-7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะ

0: กหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อ
1: เราก็ได้มีการหาเรือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
2: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหมอ
1: ันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
3: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้

0: ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่และทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว้
1: ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
4: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่า ในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
3: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
5: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
0: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
6: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะเอ่อสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจร ทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียด

0: เรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
1: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
0: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันนี้น้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
0: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
0: อ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: แล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

0: ะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง700ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นได้นะคะในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะเห็นความสำคัญของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมนักเรียนลองคิดทบทวนสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนอะไรบ้างคะที่นักเรียนเคยเข้าร่วมขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะกลุ่มที่1คะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนประเพณีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเคยเข้าร่วมภายในชุมชนของตนเอง
1: ประเพณีลอยกระทงค่ะ
0: ประเพณีลอยกระทงนักเรียนกลุ่มอื่นๆห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนได้ไหมคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะไม่เอาเหมือนเพื่อนแล้วนะคะไม่เอาประเพณีลอยกระทงนักเรียนมีประเพณีอะไรในชุมชนของตนที่นักเรียนเคยเข้าร่วมบ้างคะ
2: กวนข้าวทิพย์ครับ
0: ประเพณีกวนข้าวทิพย์อยู่ที่จังหวัดอะไรคะนักเรียน
2: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ที่นักเรียนเคยเข้าร่วมใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปนักเรียนกลุ่มที่3ขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมคะ
3: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์เก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยที่นักเรียนเคยเข้าร่วม

0: ในชุมชนนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีอะไรบ้างคะ
1: ยี่เปงครับ
0: ประเพณียี่เปงเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณี

0: ยเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เป็นประเพณีในชุมชนของตนเองนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปนะคะแล้วชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรบ้างที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะประกอบประเพณีอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้เก่งมากเชิญนั่งค่ะตักบาตรดอกไม้มักทำในช่วงไหนคะช่วงไหนเอ่ยช่วงเข้าพรรษาแล้วมีประเพณีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรอีกบ้างคะ
1: แห่เทียนพรรษาค
0: ่
1: ะ
0: แห่เทียนพรรษาเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4อีก1คนค่ะนักเรียนในชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะจะมีพิธีกรรมอะไรหรือประเพณีอะไรที่มีความเหมือนกันคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยที่นับถือศาสนาพุทธได้ไหมคะเพื่อนกลุ่มที่4สามารถช่วยตอบได้ค่ะประเพณีอะไรคะ
2: โยนบัวค่ะ
0: ประเพณีโยนบัวเก่งมากเชิญนั่งนะคะนักเรียนเอามือลงค่ะชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีประเพณีที่เหมือนกันในทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคนะคะก็อย่างเช่นการทำบุญตักบาตรแห่เทียนพรรษาหรือแม้แต่การบวชเพื่อทดแทนบุญคุณการเวียนเทียนก็ได้นะคะอันนี้เป็นประเพณีที่มีความเหมือนกันในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนักเรียนคะคุณครูขอถามต่อนะคะแล้วชุมชนที่นับถือต่างศาสนาก็มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอย่างเช่นศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรเอ่ยที่แตกต่างจากศาสนาพุทธคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนกลุ่มที่3คะถ้าหากว่าเป็นศาสนาอิสลามชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรมอะไรที่แตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธคะ
1: การละหมาดครับ
0: มีการละหมาดนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีความเหมือนกันนะคะวัฒนธรรมที่เหมือนกันของชุมชนเนี่ยก็จะเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทางสังคมที่มีคิดความเชื่อทางศาสนาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและชุมชนนะคะรวมทั้งการแสดงความกตัญญูการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมีความเชื่อว่าให้คุ้มครองตนเองแล้วก็คุ้มครองคนในชุมชนด้วยนะคะนักเรียนไหนลองช่วยกันคิดก่อนสิคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่มีความเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคที่ทุกๆภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีประเพณีที่เหมือนกันไหนลองช่วยกันคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่ามีประเพณีอะไรบ้างคะที่มีความเหมือนกันในเกือบทุกภูมิภาคเลยอย่างเช่นประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนกลุ่มที่3สามารถถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะนักเรียนคิดว่าประเพณีอะไรคะที่มีความเหมือนกันในเกือบทุกภูมิภาคเลยที่นักเรียนพบเห็นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็มีเช่นประเพณีอะไรคะ
1: ทำบุญตักบาตรคร
0: ับประเพณีทำบุญตักบาตรเก่งมากค่ะแล้วมีอื่นๆอีกไหมคะนักเรียนกลุ่มที่1ตอบว่าประเพณีอะไรเอ่ยไหนลองตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่มีความเหมือนกันมีปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานมีทุกภาคเลยประเพณีอะไรคะ
1: ประเพณีสงกรานต์
0: ประเพณีสงกรานต์เก่งมากค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนอีก1คนค่ะประเพณีอะไรเอ่ย
3: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่นักเรียนคิดว่ามีความเหมือนกันที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนั่นคือประเพณีอะไรมีอะไรบ้างนะคะทีนี้

0: ามาดูเลยนะคะประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เหมือนกันนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงเหมือนกับที่เพื่อนๆต้นทางของเราได้ตอบไปนะคะซึ่งประเพณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เราพบได้ในทุกภูมิภาคนั่นก็คือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานที่มีความเหมือนกันนะคะที่หลายๆชุมชนปฏิบัติเหมือนกันนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีอะไรบ้างที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะไหนนักเรียนลองตอบสิคะว่าประเพณีอะไรที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนคะ
1: สงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์กตัญญูอย่างไรเอ่ยเรามีการปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ย
1: ไหว้พ่อแม่ครับ
0: ไหว้พ่อแม่แล้วมีการทำบุญด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะว่าประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
2: ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะ
0: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็เหมือนกับประเพณีสงกรานต์ไหมคะเหมือนกันนะคะเชิญนั่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะนักเรียนอาจจะเป็นประเพณีศาสตร์เดือน10นักเรียนเคยได้ยินไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยได้ยินไหมคะประเพณีศาสตร์เดือน10ที่มีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงรับไปแล้วส่วนใหญ่มักพบในภาคไหนคะนักเรียนศาสตร์เดือนประเพณีศาสตร์เดือน10ภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะคะแล้วประเพณีตาลก๋วยสลากที่มีการทำบุญกับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ภาคไหนคะตาลก๋วยสลากภาคเหนือเก่งมากนะคะแสดงว่านักเรียนยังจำกันได้นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงรับไปแล้วนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักๆนั่นก็คือลักษณะของภูมิประเทศลักษณะของภูมิอากาศรวมถึงทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนจดจำไว้ให้ดีๆนะคะว่าสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่ต่างกันของแต่ละภูมิภาคเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศลักษณะของภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เราไปดูทีละภูมิภาคว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละภูมิภาคมีคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะในภาคเหนือนะคะประเพณีในภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีปล่อยสังลองหรือประเพณีที่เรียกว่าบวชลูกแก้วนะคะจะมีในภาคเหนือนะคะต่อไปอาชีพของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกชาปลูกพืชเมืองหนาวแล้วก็มีอาชีพที่ทำร่มนะคะทำไมถึงมีอาชีพที่ปลูกชาคะในภาคเหนือทราบไหมเอ่ย
3: เป็นภูมิอากาศที่หนาว
0: มีลักษณะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในภาคเหนือมีลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงคะ
1: หนาวครับ
0: หนาวก็เลยมีการปลูกชานะคะแล้วมีการทำไร่แบบอะไรคะในภาคเหนือทราบไหมเอ่ย
1: ขั้นบันไดครับ
0: แบบใดคะ
1: แบบขั้นบันได
0: แบบขั้นบันไดเก่งมากเชิญนั่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคเหนือนะคะก็เลยมีการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกชาปลูกพืชเมืองหนาวนะคะแล้วก็มีการทำร่มด้วยเป็นอาชีพของคนภาคเหนือนั้นทานอาหารเหนือเพื่อจะได้รู้จักวิถีชีวิตรู้จักวัฒนธรรมของภาคเหนือด้วยนะคะนักเรียนอาหารก็จะมีน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วและข้าวซอยนะคะทีนี้ต่อไปภาคอะไรเอ่ยภาคกลางภาคกลางในเรื่องของประเพณีอาหารและอาชีพเช่นกันเรามาดูประเพณีประเพณีในภาคกลางส่วนใหญ่มีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
4: โยนบ
0: ั
4: ว
0: มีโยนบัวมีอะไรอีกตักบาตรดอกไม้มีอะไรอีกเอ่ยประเพณีที่อยู่ในภาคกลางประเพณีอะไรเอ่ยแล้วนักเรียน

0: ายทางล่ะคะตอบว่าประเพณีอะไรกันบ้างที่เป็นประเพณีของภาคกลางที่เด่นชัดนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวซึ่งเป็นประเพณีหลักของภาคกลางเพราะว่าลักษณะของภูมิประเทศของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นแบบอะไรคะลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นแบบที่ราบอะไรเอ่ย
1: ที่ราบลุ่มแม่น
0: ้ำส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเก่งมากนะคะนักเรียนก็เลยมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนั่นก็คือประเพณีโยนบัวนั่นเองนะคะแล้วอาชีพล่ะคะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคะประกอบอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนานะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางนั่นก็คือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะแล้วอาหารล่ะคะมีต้มยำกุ้งมีแกงส้มมีอาหารทะเลเพราะว่าพื้นที่ของภาคกลางเป็นที่ราบอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ราบลุ่มแม่น้ำก็มีกุ้งแม่น้ำอาหารทะเลเพื่อมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปภาคไหนคะนักเรียนภาคอีสานในเรื่องของประเพณีอาชีพและอาหารเหมือนเดิมเรามาดูภาคอีสานกันนะคะประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีบุญบั้งไฟแล้วจุดประสงค์ของประเพณีบุญบั้งไฟเพื่ออะไรคะเพื่อขอฝนนะคะเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อขอฝนแล้วมีประเพณีอะไรอีกคะที่จัดมีจุดประสงค์เพื่อขอฝนประเพณีแห่นางแมวแล้วสาเหตุอะไรนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าทำไมในแถบภาคอีสานจึงมีการจัดประเพณีที่ต้องการขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาลเพราะอะไรเอ่ยมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่ทำไมคะร้อนแล้วฝนตกตามฤดูกาลไหมไม่เพราะฉะนั้นก็เลยชาวบ้านหรือชุมชนในภาคอีสานนะคะก็เลยเกิดขึ้นเป็นประเพณีเพื่อขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาลให้ชาวบ้านหรือชุมชนนะคะได้มีน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในการทำการเกษตรต่างๆด้วยนะคะแล้วมาดูอาชีพส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทอผ้าไหมนะคะในภาคอีสานแล้วก็มีหัตถกรรมในท้องถิ่นหรือเรียกว่าอะไรมีการทำอะไรเอ่ยจักสารต่างๆนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักกันนะคะในภาคอีสานที่นำไว้ใส่อะไรเอ่ยใส่ข้าวเหนียวนักเรียนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ต่อไปอาหารไหนใครเคยทานบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเอามือลงค่ะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะลาบภาพต่อไปค่ะ
1: แกงเห็ด
0: ต่อไป
1: แจ
0: ่วบองเป็นอาหารหลักๆของภาคอะไรคะนักเรียนภาคอีสานเพราะว่าในแถบภาคอีสานมักทานอาหารที่มีรสจัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นลาบแกงเห็ดแล้วก็แจ่วบองนะคะนักเรียนอาจจะเคยทานรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยเผ็ดอร่อยใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปภาคอะไรเอ่ย
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้มาดูประเพณีอาชีพและอาหารของภาคใต้ก็มีความแตกต่างจากภาคอื่นๆเช่นกันนะคะนักเรียนประเพณีของภาคใต้ประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะที่เป็นประเพณีที่โดดเด่นของภาคใต้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้มั้ยคะว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรในภาคใต้คะนักเรียนจังหวัดอะไรเอ่ยนครศรีธรรมราชเก่งมากนะคะต่อไปอาชีพนะคะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรทำสวนยางพาราและประกอบอาชีพทำการประมงเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นยังไงของภาคใต้สองฝั่งเป็นอะไรขนาบด้วยอะไรคะไหนใครยังจำได้บ้างภาคใต้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: 2ฝั่งขนาบด้วยอะไรคะ
1: อ่าวไทยอันดาม
0: ัน ฝั่งหนึ่งเป็นอ่าวไทยฝั่งหนึ่งเป็น
1: ทะเลอ
0: ันดามันนะคะส่วนการประกอบอาชีพก็เลยเป็นการทำการประมงแล้วนอกจากมีทะเลแล้วยังมีเป็นภูเขาอีกด้วยใช่ไหมคะพอเป็นภูเขาหรือเป็นหุบเขาเนี่ยก็เลยมีอาชีพที่ทำสวนยางพารานั่นเองเพราะฉะนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของคนภาคใต้ก็เลยเป็นการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและทำการประมงนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอะไรภูมิประเทศนั่นเองเก่งมากนะคะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าปัจจัยอะไรคะที่มีผลทำให้แต่และภูมิภาคมีความแตกต่างกันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ร่องตอบให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของประเพณีอาชีพอาหารปัจจัยอะไรบ้างคะนักเรียน
2: ภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะปัจจัยที่มีความสำคัญนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิประเทศปัจจัยทางภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในเรื่องของอาชีพอาหารหรือประเพณีของแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนอาหารภาคใต้ล่ะคะมีแกงไตปลามีอะไรอีกคั่วกลิ้งและอะไรไก่ต้มขมิ้นไหนใครเคยทานบ้างคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยทานนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอาหารในภาคใต้ก็จะมีรสชาติที่จัดจ้านเช่นกันนะคะสีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรสีเหลืองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะที่เป็นอาหารของภาคใต้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูคำถามไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งใดที่เป็นปัจจัยทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้เพื่อเราตอบไปแล้วหรือยังคะตอบไปแล้วทีนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่ในการตอบคำถามนี้ขอเลขที่18ค่ะใครเอ่ยเลขที่18ตอบคุณครู1ข้อค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยตอบ1ข้อค่ะเพื่อนๆภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะ
2: ภูมิอากาศค่ะ
0: ปัจจัยใดคะ
2: ภูมิอากาศ
0: ภูมิอากาศเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณครูขอเลขที่1ค่ะเลขที่1ปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบไปแล้วว่าภูมิประเทศเหลืออีก1ข้อและอีก2ข้อปัจจัยอะไรคะสมาชิกภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้ค่ะ
3: ภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะปัจจัยนั่นก็คือลักษณะของภูมิอากาศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเก่งมากๆเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองต่อไปนะคะประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะเราทราบกันไปแล้วว่าแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะในเรื่องของประเพณีส่วนความเหมือนเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะความเหมือนมีอะไรบ้างนะคะที่เหมือนกันที่ปฏิบัติเหมือนกัน

0: ประเพณีนี้เหมือนกันในทุกภูมิภาคประเพณีอะไรเอ่ยที่มีความเหมือนกันประเพณีอะไรที่มีความเหมือนกันในทุกภูมิภาคคะทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกคะสงกรานต์แล้วอะไรอีกลอยกระทงอันนี้คือประเพณีที่มีความเหมือนในทุกๆภูมิภาคแล้วแต่ละภูมิภาคเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามีประเพณีอะไรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามว่าประเพณีใดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่อยๆคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าประเพณีใดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยที่มีเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เขามีประเพณีอะไรกันบ้างเอ่ยยังไม่ถูกต้องค่ะคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีประเพณีอะไรเอ่ยคนจีนเขามักทำอะไรกันคะไหว้อะไรเอ่ยไหว้อะไรเอ่ยคนจีนมักมีประเพณีอะไรที่แตกต่างจากคนไทยประเพณีอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคะนักเรียนคนจีนมักประกอบประเพณีอะไรคะที่แตกต่างจากคนไทย
1: ตรุษจีนครับ
0: ตรุษจีนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากตรุษจีนแล้วถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีหรือเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะนอกจากตรุษจีนแล้วมีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบหน่อยสิคะ
2: กินเจค่ะ
0: มีกินเจเทศกาลกินเจได้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบหน่อยค่ะประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบมาแล้วว่าจีนแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียน
2: ศาสตร์จีนค่ะ
0: ศาสตร์จีนเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4บ้างค่ะกลุ่มที่4ประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคะ
3: ไหว้พระจันทร์ครับ
0: ไหว้พระจันทร์เก่งมากนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเพณีที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะนักเรียนนั่นก็คือตรุษจีนศาสตร์จีนแล้วก็ไหว้พระจันทร์นะคะที่เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดวันนี้เราจะมาบอกชื่อภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเราจะมาร่วมกันเล่นเกมภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคไปพร้อมๆกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มเลขที่ออกมาตอบคำถามค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะเราจะช่วยกันเป็นกลุ่มคำถามแรกข้อที่1เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพฝรั่งฝรั่งในภาคอีสานเรียกว่าอะไรเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะขอเลขที่26ค่ะเลขที่26ออกมาค่ะฝรั่งในภาคอีสานเรียกว่าอะไรคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปในข้อที่2สับปะรดภาคใต้เรียกว่าอะไรเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะขอเลขที่12ค่ะเลขที่12สับปะรดในภาคใต้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทาง

0: ได้นะคะต่อไปในข้อที่3มะละกอในภาคเหนือเรียกว่าอะไรเงียบเสียงเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนมะละกอในภาคเหนือเรียกว่าอะไรขอเลขที่ขอเลขที่29ค่ะเลขที่29มะละกอภาคเหนือเรียกว่าอะไรเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะบักกล้วยเต็ดนะคะต่อไปในข้อที่4เงียบเสียงนะคะนักเรียนข้อใดคือประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคเงียบเสียงค่ะเอามือลงขอเลขที่ขอเลขที่5ค่ะเลขที่5ข้อใดคือประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคค่ะนักเรียนประเพณีเลยประเพณีวันสงกรานต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำใบงานที่11ค่ะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้นะคะนักเรียนมาดูคำชี้แจงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนมาดูคำชี้แจงพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะระหว่างชุมชนของตนเองกับชุมชนอื่นในเรื่องของประเพณีอาชีพและอาหารโดยเขียนเป็นแผนผังความคิดซึ่งใบงานของเราจะอยู่ในหน้าที่145นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะเราสามารถช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนช่วยกันคิดได้เลยชุมชนของตนเองมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนเขียนลงไปได้เลยเขียนได้เลยค่ะนักเรียนเขียนได้เลยว่าชุมชนของตนเองมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างนักเรียนเขียนประเพณีในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเขียนได้เลยกวนข้าวทิพย์เขียนได้เลยค่ะเห็นไหมเขียนเลยในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเขียนเลยลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะมีอะไรอีกในชุมชนเขียนมีอะไรอีกเขียนลงไปอันนี้ประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราใช่ไหมคะที่เราพบเห็นมีอะไรอีกคะมีการเวียนเทียนไม่เอ่ยในชุมชนของเรามีประเพณีอะไรชุมชนของตนเองแห่เทียนพรรษาเขียนลงไปเวียนเทียนเขียนลงไปอันนี้คือในชุมชนของตนเองนะคะมีอะไรอีกบ้างคะเขียนลงไปเลยมีอะไรอีกที่นักเรียนพบเห็นในชุมชนของตนเองเวียนเทียนแล้วมีอะไรอีกมีทำบุญตักบาตรไหมชุมชนของเรามีไหมถ้ามีเขียนลงไปในชุมชนของตนเองมีไหมคะในชุมชนของตัวเองมีไหมถ้ามีเขียนลงไปแต่ถ้าไม่มีเขียนลงไปในช่องชุมชนอื่นถ้าหากว่าชุมชนของตนเองไม่มีเขียนลงไปในช่องชุมชนอื่น อะไรอีกอันนี้ภายในชุมชนของเราใช่ไหมคะแล้วชุมชนอื่นล่ะคะมีไหมไม่มีไม่ต้องเขียนชุมชนอื่นชุมชนอื่นอย่างเช่นประเพณีแห่นางแมวที่บ้านเรามีไหมไม่มีก็คือเป็นประเพณีของชุมชนอื่นนักเรียนเขียนลงไปในช่องชุมชนได้เลยถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็เขียนเป็นประเพณีของชุมชนอื่นบุญบั้งไฟที่บ้านเรามีไหม
1: ไม่ม
0: ีก็เป็นประเพณีของชุมชนอื่นนะคะนักเรียนดูประเพณีในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างสงกรานต์ลอยกระทงอะไรอีกทำบุญตักบาตรอะไรอีกในชุมชนของตนเองมีไหมเราเคยเข้าร่วมไหมตักบาตรดอกไม้ถ้าเคยเขียนลงไปฟังพระได้เขียนลงไปในช่องชุมชนของตนเองเข้าใจไหมคะแล้วชุมชนอื่นเราจะเขียนประเพณีอะไรอย่างเช่นโยนบัวเคยเห็นไหมในชุมชนของเราก็เป็นประเพณีของชุมชนอื่นถูกไหมคะประเพณีที่เราไม่เคยเห็นหรือเราไม่เคยเข้าร่วมก็จะเป็นประเพณีของชุมชนอื่นถูกไหมคะอะไรที่เราเคยเห็นภายในชุมชนของเราก็เป็นชุมชนของตนเองลงมือทำได้เลยแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างมีอะไรบ้างนะคะและเก่งมากค่ะเขียนลงไปด้านล่างนี้ลงมือทำได้เลยค่ะในเรื่องของความเหมือนความเหมือนกันคืออะไรพอมีประเพณีทำให้เกิดความสามัคคีทำให้เกิดก็ได้ค่ะความเหมือนก็คือประเพณีสงกรานต์เหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วลบทำไมคะถูกแล้วค่ะลบทำไมมีประเพณีสงกรานต์ทำบุญตักบาตรที่เหมือนกันลอยกระทงที่เหมือนกันที่พบในทุกภูมิภาคนะคะได้อันนั้นเป็นความเหมือนได้เหมือนกันแล้วด้านล่างลองอ่านสิคะลองอ่านโจทย์มีกี่ปัจจัย3ปัจจัยมีอะไรบ้างเขียนลงไปเลยลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างประเพณีในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างที่เราในชุมชนของนักเรียนที่นักเรียนพบเห็นหรือนักเรียนเคยเข้าร่วมมีประเพณีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยแล้วชุมชนอื่นเคยเข้าร่วมไหมคะเขียนได้ค่ะแล้วเช่นบุญบั้งไฟเป็นชุมชนอื่นใช่ไหมคะเราก็เขียนในช่องชุมชนอื่นก็คือนี่เลยเขียนเลยค่ะในชุมชนของตนเองมีอะไรประเพณีอะไรสงกรานต์เขียนได้ค่ะแล้วด้านล่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนมีกี่ปัจจัยคะมีกี่ปัจจัยเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนๆของเราตอบไปมีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มีผลทำให้ความเหมือนและความแตกต่างมีกี่ปัจจัยคะสามารถช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้เก่งมากค่ะปรึกษากันภายในกลุ่มได้ค่ะความเหมือนมีอะไรบ้างคะที่ประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคที่คุณครูบอกไปแล้วในทุกภูมิภาคที่มีเหมือนกันอย่างไรลอยกระทงสงกรานต์ความเหมือนนั่นก็คือได้ความสามัคคีทำให้ชุมชนเนี่ยรู้จักมีคุณค่าภายในชุมชนใช่ไหมคะได้มาร่วมกันความสามัคคีมีการทำงานร่วมกันนะคะเก่งมากมีกลุ่มไหนที่ทำไม่ได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่5 คะกลุ่มที่5ความเหมือนความเหมือนของประเพณีหรืออาชีพอาหารความเหมือนกันในเรื่องของอะไรที่มีในทุกภูมิภาคที่มีในทุกภูมิภาคคือประเพณีอะไรสงกรานต์นั่นคือความเหมือนแล้วก็ได้ความสามัคคีได้รู้คุณค่าทางจิตใจต่างๆใช่ไหมคะอันนี้คือความเหมือนกันประเพณีสงกรานต์คือความเหมือนกันประเพณีอะไรอีกลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกอันที่3การที่เหมือนกันที่เราพบเห็นในทุกๆภูมิภาคทําบุญตักบาตรนักเรียนเขียนลงไปได้ในช่องความเหมือนส่วนชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรนักเรียนเขียนลงไปแล้วชุมชนอื่นมีประเพณีอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเข้าร่วมนักเรียนเขียนลงไปนะคะแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างมีกี่ปัจจัยคะที่เพื่อนของเราได้ตอบไปแล้วมีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัย3มีอะไรบ้างภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะนั่นก็คือปัจจัยเขียนลงไปได้เลยในกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วบ้างคะนักเรียนเก่งมากค่ะ

0: ัจจัยที่3
1: ทรัพยากรทางธรรมชาติ
0: เก่งมากค่ะคือทรัพยากรทางธรรมชาติลงมือทำได้เลยค่ะเพื่อนเราตอบไปแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยและมีประเพณีอะไรอีกที่มีความเหมือนกันที่พบเห็นในทุกภูมิภาคสงกรานต์เขียนเพิ่มลงไป

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือขึ้นกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วหรือยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ยังไม่เรียบร้อยกลุ่ม5ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะในเรื่องของชุมชนตนเองอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาเงียบเสียงค่ะเอาเงียบเสียงค่ะนักเรียนอ่ะประเพณีที่เป็นชุมชนของตนเองไหนเราลองช่วยกันตอบสิคะประเพณีอะไรเอ่ยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะอ่ะนักเรียนเงียบเสียงค่ะ

0: ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนตอบนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนคะชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้เพื่อนของเราได้ทราบสิคะที่นักเรียนเขียนลงไปมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะแล้วฟังเพื่อนตอบค่ะในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเขียนลงไป
1: ควรเข้าทิพย์ครับ
0: มีอะไรอีกเอ่ย
1: ลอยกระทงครับ
0: อะไรอีกบ้างคะ
1: เวียนเทียนครับ
0: แล้วประเพณีในชุมชนอื่นที่เราไม่เคยเห็นหรือเราไม่เคยพบเจอคือประเพณีอะไรบ้างคะ
1: บวชลูกแก้วครับ
0: ประเพณีบวชลูกแก้วมีอีกไหมคะนักเรียน
1: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟแล้วความเหมือนล่ะคะนักเรียนประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคอย่างเช่นประเพณีอะไรคะ
1: ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์ทำให้เกิดความรักความสามัคคีใช่ไหมคะแล้วปัจจัยล่ะคะนักเรียนปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
1: ภูมิประเทศครับ
0: มีภูมิประเทศมีอะไรอีกเอ่ย
1: ภูมิอากาศ
0: ภูมิอากาศอะไรอีกคะ
1: ทรัพยากรทางธรรมชาติคร
0: ับ ทรัพยากรทางธรรมชาติเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนนะคะซึ่งจะมีความสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละชุมชนนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาสำคัญไหมคะนักเรียนสำคัญนะคะนับถือศาสนาเหมือนกันก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่เหมือนกันแต่ถ้ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะขึ้นอยู่กับการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพต่างๆของแต่ละชุมชนนะคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบภาคเรียนที่1แล้วมาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ต่อไปนะคะสวัสดีทั้งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:00 น

0: า40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ย
0: ักษ์กินน้ำตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ำตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องพึ่งอะไรนะพึ่งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3การอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใครเคยคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆบ้างคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรดีกว่าอ่ะตอบก่อนอ่ะเมทันลูกคาดคะเนคืออะไรนะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูสิลูกคาดคะเนคืออะไรการคาดคะเน
2: เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เดาเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเมทันหน่อยก็คือการเดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาว่าแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูสิภาพฝั่งซ้ายมือ
2: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าว่าเป็นวันสงกรานต์นะลูก
2: พอเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำและใส่ชุดลายดอกเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตงกวาเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนนึงสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
2: ลอยกระทงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
2: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยถูกต้องจ้าและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลยไม่ใช่เหรออ๋อโอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรมกราคมเด็กไปทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่ไหม1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
1: เมษาย
0: นวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กไปทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรเอ็กคิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพ

0: เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต
1: ่อวันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
1: เป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก่อน
1: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายที่อีคิวคิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
1: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
1: อยู่ที่เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีกหนึ่งครั้งลูกเดือนอะไร
1: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
1: ยน
0: ต์อีกหนึ่งครั้งครับ
1: พฤศจิกายนคร
0: ับ เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้อีคิวบอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนผมให้ IQ หน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้ง3วันนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุดลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันแต่ไปเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้เขาคิดยังไงกับเรา
2: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาว่างทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
2: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เครียดไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมอ่ะผมไม่ใช่เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจาก3ภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
3: ครอบคร
0: ัวแน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้4มีมารยาทในการพูดและการอ่านและ5ให้อ่านนิทานมาเยอะแล้วตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครกลับไปอ่านหนังสือจากที่คุณครูเคยให้อ่านบ่อยๆและอยากกลับไปอ่านเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกแล้วยกมือเด็กๆปลายทางมีมั้ยลูกถ้ามียกมือเลยปรุงให้กับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมกลับไปอ่านมาเยอะๆยิ่งอ่านเราก็ยิ่งมีอะไรลูกความรู้แล้วก็มีคำศัพท์ในหัวเราเยอะๆแยะๆมากมายมาดูความรู้กันกิจวัตรประจำวันของหนูดีก่อนเรามาโรงเรียนเราทำอย่างไรบ้างตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่1อ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้าง1 2 3ทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2
4: ฉันทำข้าวและเก็บที่หอมเรียบร้อย
0: 3หนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไปต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
4: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไรคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6เด็กๆไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด 3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงจะปิด

0: ไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ชั่ววันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6มีคนบอกว่า1 1 1แตงกวาบอก4ก็คือพับผมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดนะตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
1: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับประทานกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดผมให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
1: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะมาถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวจ่าน้ำหนาว
1: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลยโอเคมาถึงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยมันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะเด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
1: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
1: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเรียนปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
1: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูกไหว้คุณครูปลอบให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทน1คนจ้าแตงกวายกก่อนเลยแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยคุณเป็ดจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมเด็กปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะอ่านนิทานแล้วลูกพร้อมไหมคุณครูแตงกวาครูใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: จ้าคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
1: การคาดคะเนเหตุการณ
2: ์
1: การคาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
2: การคาด
1: เหตุการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคณิตการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือคุณครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปต่อไปอ่านความรู้ของการ

0: ถ้าในเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใส่ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
1: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้นต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ
2: ์
1: ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ
2: หร
1: ือ
2: ม
1: ี
2: ความแม
1: ่
2: นยำ
0: คุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดๆนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปนาวายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดนาวาต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะนาวาแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูนาวา
3: พร้อมค่ะพร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
3: การเรียงลำดับเหตุการณ์
2: ในช
3: ี
2: ว
3: ิ
2: ตประจำว
3: ัน เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
2: เราต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
3: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
2: เรียงลำด
3: ับ
2: ภาระงาน
3: หรือการบ้านที่เราจะทำ
0: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้ต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุการณ์และการคาดคะเนเหตุการณ์จะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
2: ์
0: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใคร
2: ที่ไหนกำลังทำเมื่อไร
0: ก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และผล

0: ป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะแสดงว่ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าในเรื่องมีฤดูกาลบอกมีบอกปีตามปฏิทินบอกปีพ.ศ.ก็สามารถเรียงตามพ.ศ.ที่เกิดก่อนเกิดหลังได้เลยดังนั้นมาดูภาพต่อไปนี้เด็กไปทางดูสิลูกภาพต่อไปนี้คุณครูถามว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดก่อนหลังใส่หมายเลขเรียงลำดับ1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ยนกใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กไปทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ทำมือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทำเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5เหมือนกันมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรเชฟลูกนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าอะไรนะ
1: เพราะเราไปเจอนกครับ
0: เพราะเราไปเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
1: ป่าครับ
0: นี่ป่า
1: พงหญ้าครับ
0: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกลูกเด็กไปทางลองดูซิภาพ1ภาพ2หรือภาพ3ภาพบนภาพล่างภาพล่างอีก1ภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่2บีมลูกบีมเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กไปทางคิดซิ
1: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้านค่ะ
0: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
1: อุ้มนกกลับบ้านอ
0: ุ้มนกใช่ไหมนี่ไงนกใช่ไหมลูกนะอุ้มนกกลับบ้านแล้วเก็บได้แล้วจากพงหญ้าก็อุ้มนกกลับบ้านต่อไปเหตุการณ์ที่3คือข้างบนนี่เองก็คือทำไมนำนกมาเก็บไว้ที่ไหนลูกกรงนกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำบ่อให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจางยังไงทำหน้าตายังไงทำอย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่4เนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเด็กๆไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: อะไรนะครับ
1: เอานกไปปล่อยครับ
0: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดซิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
1: กลับไปหาครอบครัวครับ
0: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนก

0: ไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิอ่ะให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนอ่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆปลายทางคิดสิลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
1: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
0: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่ลูก
1: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
1: อยากปล่อยนก
0: อยากปล่อยนกแล้วเพราะเขาคิดว่า
1: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
0: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
1: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
0: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกแต่เธอคิดว่าอะไรอีกรอบหนึ่งคิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหมนกปกติต้องอยู่ในกรงอยู่บนท้องฟ้าแล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดอย่างมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100เท่าไหร่จ้า165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูกเปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
2: พร้อม
0: โอเคไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมีใหญ่หัวเราะฮึฮึน้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: เขียนอะไรลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนพึ่งต่อยค่ะครับ
0: โดนพึ่งต่อยปีเป็นหล่นรังพึ่งใช่ไหมต่อไปให้เมย์หน่อยจ้าเดี๋ยวไปทายคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมีลูกอะไรนะคะ
1: พึ่งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: พึ่งต่อย
0: พึ่งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นบอลลังพึ่งใช่ไหมอ่ะใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางบอกว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยพร้อมที่จะฟังไหมจ๊ะฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยฟังกันหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่2ลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: เสร็จแล้วใช่ไหมฟังคำตอบจากเชฟหน่อยเชฟตอบว่าอะไรลูกหนูนั่งตอบได้เลยจ้ะ
1: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินน้ำผึ้งได้ไหมครับคนอื่นว่าอย่างไรใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะจ้าโอจ้าโอลูกมาให้จ้าโอหน่อยมีนะโจคิดว่าผึ้งอยากจะขอพรอะไรลูก
2: ขอกินน้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคใครตอบอย่างอื่นอีกบ้างเมทันเมทันเมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
2: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
1: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อย ไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกพึ่งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมะลึกกึกยกึกยกึกยฮึงฮึงชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักชัยโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อย

0: ขอบใจนะพึ่งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับพึ่งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วพึ่งหมีใหญ่ขอพรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังพึ่งบ้างยกมืออ่าสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังพึ่ง
1: รู้จัก
0: มีสีอะไรมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไง
1: ส
0: ี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูรูสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆๆๆๆๆใช่ไหมอร่อยไหม
1: อร
0: ่
1: อย
0: ซื้อมาฝากบ้างสิ
1: ได
0: ้โอเคไปกินนะขนมรังพึ่งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่สองจ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจ้าเขียนตอนนี้เขียนเด็กไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ใครเสร็จแล้วยกมือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึงต้องไปหามนุษย์เพราะมันอยากกินต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
1: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ยไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามงามอ่ะนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูกทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
2: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
2: ไปหมู่บ้าน
0: ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
2: ไปทำลายบ้านครับ
0: อะไรนะลูก
2: ทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
3: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
3: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
3: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงต้องหิวอะไรด้วย
4: หิว
0: อะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำเมทันคิดว่าอยากเดินไปหาใคร
5: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
5: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านใช่ไหมฉันอยากกินน้ำตาเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่2นักเรียนคิดว่าพิมพ์สักหน่อยไหมกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังๆโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะ

ยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮเอ๊ะเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปให้ไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่สองคิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรออ่าคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอ่ะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาอ่ะเมทันส่งไปให้เมทันหน่อยลูกมาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเดินมาเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงที่เสียงของยักษ์แล้วก็เดินก็เลยเดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกไปดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูๆแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์หนึ่งสองสามยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยอ่ะหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์หนึ่งสองสามบริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหโหฮ่าฮ่าโปรเมทกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดการณ์เหตุการณ์การคาดการณ์เหตุการณ์คืออะไรอาเชฟครับครูว่าคุณต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย

0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความไม่ได้มันต้องใช้อะไรด้วย
1: นะ
0: เมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไรใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรที่ไหนอะไรก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไม่เอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าไม่ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชาเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได
1: ้เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
2: เย้ฝนตกแล้วดีใจจัง
1: เล่นน้ำฝนดีนะ
0: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับแล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่ถ้าว่าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
3: ฮัทชิวพี่ซุปขา
0: จ๋า
3: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
0: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
3: อยู่ที่มืออ
0: ยู่ที่มือของเรานะครับเวลาเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านในแบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
3: อ๋อถ้าจีน่าแอชชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
0: ต้องเลยลูก
3: แต่ว่ากี้จีน่าแอชชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค่ะ
0: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างมือบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
3: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยา

0: าของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษามีแต่ยาบรรเทาเช่นยาลดน้ำมูกและยาแก้ไข้ยาที่ดีที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
1: หนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายหลบกันไงดีหนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเราตอนภูมิต้านทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
2: ใช
1: ่ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆตอนนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมาลีสบายดีไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมาลีสบายดีไหมหวัดห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรง
3: แม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover

0: คูสติกนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่องมิกซิ่งอย่างไรและการทำแมสเตอริ่งเนี้ยทำยังไงให้เพลงออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการมิกซ์และมาสเตอริ่งในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะมิกซ์และมาสเตอริ่งนะครับโดยอิงกับคำว่าBasic Mix and Basic Mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป Import นะครับ Import มาก่อน Import ไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบLive แล้วก็กึ่ง Live กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48 กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้ง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับความรัก

อยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทียังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพร่างพร้าว
อันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโออัลพุ

มันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้ครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้รอลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับ

เนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภท

เนี่ยคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับสุงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่

รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกลองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

เห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการ Mix แล้วก็จัดทิศทางของการ Mix ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือ Buds ไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่องmastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขา2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: คุณขังคาวแม่ไก่นี่ไก่เฉยเฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับขังคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมขังคาวถึงนอนห้อยหัวขังคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าขังคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขังคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อาทิตย์อาทิตย
3: ์มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: สีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
3: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นต้นเป็นสีดำดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
3: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
6: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
6: ทำไมตามันเล็กจัง
7: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
7: ัน
3: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
8: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
3: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
3: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
9: ทำ
3: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนยังงั้นเหรอครับ
7: ลงมาเลย
3: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
10: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
2: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
3: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
8: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่2 กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาว

0: ข้างข้าวอะไร
1: แม
0: ่ไก่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
2: ่เพราะมันตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่เท่าไหร่
1: แม่ไก่
0: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างข้าวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช
1: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
3: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนนึงถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังปิ๊ปก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะใช่ไหม
1: ได้ยิน
0: ไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
4: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำ ดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โห

0: ค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
1: ๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
2: สามห้อง
1: สามห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: ตรงนี้ใช่ไหมใช่คืออะไรเป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
3: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้เนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
4: สวัสดี
5: พี่จินนี่เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
6: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
2: ไม่ได้ยินเลยครับให้เบาแบงค์ให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
7: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
8: โอเคไหม
7: โอเค

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนเร็วกว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
5: แข็ง
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข
1: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้ yeah!
1: เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
5: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
5: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
5: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
5: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
5: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
5: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
5: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
5: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
5: เผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
5: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมาควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอา

0: อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มา
1: ครับ
0: ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งลดเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: คร
1: ับ
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร

0: ครับผม
1: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
0: ้
1: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
0: ้ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
0: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
0: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
0: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
0: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
0: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: นะฮะโอ้พูดไปแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปเพราะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
0: ้
1: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
0: อ
1: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
0: อ
1: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมและอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
0: ครับ
1: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
0: ครับ
1: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
0: ้
1: นะครับ
0: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
1: ครับก็ยินดีครับ
0: เราไปดูดีกว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
1: ้
2: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
2: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
2: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
2: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
2: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
2: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
2: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
2: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
1: นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
2: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
2: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
2: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
0: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
0: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
0: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
0: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
0: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
0: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
0: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
0: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
0: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
0: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
0: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิลลี่บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถาม

0: ูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
1: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
3: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
5: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
6: ผมก็มีนะครับ
5: อ๋อวิธีบอร์ดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
6: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
5: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะเพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะนิว
1: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะคลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสุดใจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิต

0: สดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
2: ชนิดการสร้างรัง
1: ชนิดการผสมพันธุ
2: ์ชนิดการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
2: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
2: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยพิ้วมากเลยแมงมุม

Science is cool สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟแล่งแมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับตั้งคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแม

0: ตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
2: หึ
1: จริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธ
0: ุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะ
1: เรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุม
0: คำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
7: วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื้อน
1: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือ

0: ขาเรียกว่ากลุ่มทรันทุรากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
0: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
2: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
0: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
0: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
2: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
0: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
0: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห็น
0: ไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที
0: ่
1: ใย
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
2: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นอยากใยเป็นใยๆอยู่หลังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นอยากใยเขาเรียกว่าแมงอยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกนึงที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลยใช่ไหม
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้
2: รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: อ้าวเป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างข่าว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: จังหวะอย่างนี้นี่นี่นี่ไอ้จะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยบยลในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าใครเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอามังกรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันฮึบเฮ้ยเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บมันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกแล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลย ถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
0: ฮ่าจากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
4: ลุย
0: ฮ่าเอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาเป่าผ้าของมันให้

0: เบอร์เบอร์แรงสุดๆไปเลยปิ้วแน่นอน
1: ลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
2: ไฮนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมอื้อหือไปนะ
3: สุดเร็วไปเลยเออนี่หน่อยเป็นไง
2: โอ้ยโอ้ย
3: กูดบายแต่ว่าลาก่อน
2: เฮ้ยเอ้ามาปากไว้ก่อนเธออ
3: ีกนานกว่าจะได้กลับเอาคืนอ่ะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

ใบพัดและรางถ่านเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ

มอเตอร์ที่ต่อกับทางทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

นำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
0: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ละครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับ

0: บ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
1: แม่เราปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
2: อร่อยจัง
3: โอ้ยโอ้ยน่าอร่อยเหรอครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยตัวฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
1: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดขนาดสีเขียวหายไปเลยละครับโอ้เจ๋งไปเลยเยี่ยมมีฟ้าผ่าด้วย
2: เปลือกพวกนี้จริงๆ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนึงนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะต่างพวกมันเลยฮะนี่นะครับผู้ขออนุญาตมาดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้าหม้อนี่เลยนะครับพี่เอคนแถวนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปี
1: ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศครับ
0: จ้ะหูนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงๆเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: มีกระเทียมครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้นนะ
0: มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึงไหม
1: นี่ครับ
0: อยู่ในนี้นะ

0: ับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูที่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
1: ตุ๋นในนี้เลยครับ
0: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ขั้วตับหมูครับมันเป็นเนื้อหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
0: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: จ้ะ
1: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
0: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
1: มีครับ
0: เอาเป็นเกาเหลาม
1: ี
0: เกาเหลาต้มยำ
1: ครับ
0: แล้วขาหมูขอชิมชิ้นนึงได้ไหม
1: ให้จานนึง
0: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

าแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบาช่อนั่นแหละ3เกลือชาร์ตออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวคนสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเปื่อยดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันๆตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาใส่มาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำดูเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้มนะครับแล้วทีเด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้จะดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษ60บาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80บาททั้งหมดวันนี้กินไป200บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมะยมก3อัน

0: เจอแน่นอนมาลองชิมกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับอันนี้อยู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ช เป็นครูให้ผู้ด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
1: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
1: มีต้นผักชี
0: จ้ะ
1: มีตะไคร
0: ้
1: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
1: หอมแดง
0: แล้วก็มี
1: ข่าม
0: ีข่าแล้วก
1: ็มี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายและว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
1: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ถูกครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโกรกันแบบโฮมคามมากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
1: ใส่ตะไคร้
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
1: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วแบบไส้อั่ว1กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
1: ็สามารถขอได้ครับเติมได้
0: ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกเหรอพ่อหรือว่าต้องละเอียด
1: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
1: ครับโอ
0: เคเหนื่อยมากเลย
1: เอ้า
0: ต่อ
1: ไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: คือดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะสุดยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
1: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็เอาไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลยโคกเราเล็กหรือว่าพุทธันเลอะเนี่ย
1: เป็นธรรมชาติมันมีเลอะบ้าง
0: มันก็ต้องมีมั่งตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
1: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: พอเราตำทุกอย่างนะครับที่เป็นเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการคลุกกับหมูนะฮะลงไปเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: นี่ลงไปเลย
1: ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้จะมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
0: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
1: ้ครับผม
0: ให้กลายเป็นไส้อั่วแล้วมันต้องแน่นแบบนี้
1: ครับผม
0: ปึ๊บแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มัดเลยนะครับแบบนี้

0: แล้วเราก็จะเอาไส้อั่วที่เราทำเรียบร้อยแล้วมา
1: ย่างครับ
0: ย่างย่างถ่านแบบนี้
1: ครับย่างถ่านเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับ
0: ลงเลยนะ
1: มันจะหอมครับหอมสมุนไพรมากครับ
0: นี่แบบนี
1: ้เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วต้องมากลับอะไรไหมคร
1: ับ อ๋อเดี๋ยว
0: มีจะมีเจ้าหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะมาคอยกลับให้เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทำเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทำเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องนึงนี่เอามาแค่นี้พอแล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสำหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยอ่องปูนะครับเค็มๆ มันๆแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอ่ะโหยใครชอบกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยนะและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็เข้าไปจองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับกินม่วนกินลำนะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะไส้อั่ว
2: มินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัดเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัดเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัดอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
3: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
2: นี่เลยค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน
3: เปปิโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มีหมื่นก้าหมื่นต้น
2: หมื่นต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้าง
3: ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
2: แล้วพี่ไปเอาเปปิโนเมลอนตัวนี้มาจากไหน
3: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่110ปีละแล้วก็ผมได้มาตอนนี้6ปีปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
4: เปปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสงแดดสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวนค่ะซึ่งจะ

0: เริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะ
1: คือตรงนี้เนี่ยเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัฒน์ก็คือจะทำเป็นแถวสวยงาม
2: ด้วย
1: เอาไปตรงนี
2: ้ด้วยไปปีโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วย
1: จ้ะ
2: เวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงรากกับดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
1: ่มินขอเด็ดหน่อยนี่ผิวเขาเนี่ยจะเงาเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขรุขระแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่พัท
2: ณเวลามี3สายพันธุ์มีสีม่วง
1: จ้ะสีม่วงแบบนี
2: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างๆมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
1: ค่ะ
2: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
1: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
2: ได้
1: คราวนี้วิธีการดูว่าเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัท
2: ด้วยที่สีลาย
1: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันๆอันนี้พอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองๆเหลืองๆนิดนึง
2: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ติดขั้วมันจะดีๆเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันมันจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นแผลน่าจะอร่อยนะคร
1: ับ อันไหนอันนี้เหรอคะ
2: ใช
1: ่โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
2: ตรงนี้ได้ไหม
1: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พัท
2: ถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีม
1: ัน
2: จะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
1: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
2: สีเหลืองคือเขาพร้อมสุก
1: พร้อมก
2: ินได
1: ้โอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
2: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ2-3ลูกที่เก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
1: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อมินว่ามินสังเกตได
2: ้ครับ
1: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่มันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
2: ้
1: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วง
0: เปปิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาราทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะ
1: เปปิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
2: ได้คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบโอ้ยช้ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงมันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความช้ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบบออกกล้วยนิดๆอะอร่อยอ่ะ
2: ความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันเขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
1: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะเอาไปสีเหลืองดีกว่า
2: สีเหลืองสีเหลืองได้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อเน้นกว่า
1: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะหูยอันนี้ปอกน่ากินมากดูเนื้อหูยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างงี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อกี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะอยากรู้ว่ากลิ่นอะไร
2: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี
1: ้เหรอ

0: มินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่า
1: เนา
0: ะ
1: เนื้อแน่นกว่า
0: เหมือนที่พี่พัทบอกว่าอันนี้กลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีเราไปชิมเทียบกันของพี่พัทก็คือมีส่งเหมือนกัน
1: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปปิโนเมลอนบ่อ9สะเวิร์น
0: ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนพี่พัทขายโลละเท่าไหร่กิโล
1: ผมขายในเพจที่กิโลละ101 บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
0: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปปิโนเมลอนสดๆจากอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัทเลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34วันนี้มินนี่และพี่พัทลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วเขาบอกเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนค่ะที่เธอใช้ GPT อ่ะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ับพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: ไอพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะน้องๆต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิม ปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลย

ขูดจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับนำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบ๊ทก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้ว

0: ตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะ น้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตาม

อย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางอะคริลิกกู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบ๊ทจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบ๊ทเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเขาเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
1: ครับ
2: แมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดยุงก็ตำขาต้องปัดไปปัดมาอีกไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
1: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่เหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
2: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อนี่มันกรุบ
1: ๆอันนี้ก็ชอบใช่ไหม
2: ชอบครับ
1: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
2: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
1: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
2: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
1: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ
1: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
2: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
1: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
2: ใช่ไหมใครจะมาเก็บได
1: ้เพราะฉะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม้ต้นไม้แล้วไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
1: ใช่ครับ
2: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาดที่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรี

0: ีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
3: ฮัชชิว
1: เ
2: มฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
4: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
5: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
5: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
5: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
5: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่ไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเล

0: จากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สองฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: น่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเรา
5: พ
2: พวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
7: รับ
8: ซักซากครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
9: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
10: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ

0: อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: โอ้โอเย่ตอนต้นไม้ทำไมไม่มีขาแล้วมันจะเดินไปกินข้าวยังไงล่ะเนี่ย
2: พี่แทนครับพี่แทนอยู่ไหนครับโอ้ยพี่แทนมากินข้าวหน่อยพี่แทนอยู่ไหนเนี่ย พาไปกินข้าวหน่อยน้องเหนื่อยอยู่ข้าวหิวข้าว
3: หิวข้าวแล้วมาบอกพี่ทำไมอ่ะ
2: ให้พี่พาไปไงครับ
3: โอ้ไม่เอาขี้เกียจนอนอยู่อยากเกิดเป็นต้นไม้จริงเว้ยจะได้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
2: ทำไมต้นไม้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
3: ก็ต้นไม้มันไม่มีขามันเดินไปกินข้าวได้ไงเหรอ
2: ต้นไม้ไม่มีขาแล้วมันจะไปกินข้าวยังไง

0: ากรู้ใช่ไหมว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่มีขา
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีขาแล้วมันกินข้าวได้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: พี่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาคำตอบนะคำตอบก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถสร้างอาหารของมันเองได้
1: สร้างได้เหรอครับสร้างไงครับ
0: มันต้องดูดหลายๆอย่างเข้ามาฮะเอามารวมกัน
1: เอามารวมกันปั๊บๆ
0: โดยที่มันไม่ต้องไปไหนเลยนะ
1: โอ้เหรอมันไม่ต้องเดินไปไหนเลย
0: ไม่ต้องเดินเลยอยู่กับที่สามารถมีองค์ประกอบมาสร้างอาหารให้ตัวเองได
1: ้
0: อันดับแรกมันต้องดูดอากาศเข้ามา
1: ดูดอากาศ
0: จากนั้นข้างล่างฮะดูดน้ำดูดน้ำขึ้นมา
1: ใช่
0: เรามีอะไรบ้างแล้ว
1: อากาศน้ำ
0: ขาดพลังงานอัดเข้าไปต้นไม้รับแสงอาทิตย์ฮะต้นไม้รับแสงอาทิตย์เข้าไปเอาพลังงานชาร์จลงไปในน้ำกับในอากาศที่สูดเข้ามาวูบออกมากลายเป็นอาหารของต้นไม
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เลย
1: ไม่มีขานั่นเองใช่ไหมครับ
0: ถูกครับแต่น้องเหนือรู้ไหมว่าในโลกเราเนี่ยมีต้นไม้หน้าตาแปลกๆมากมาย
1: ผมไม่รู้อ่ะผมเคยเห็นแต่ต้นไม้แบบนี้แล้วก็มีใบ
0: อันนั้นธรรมดาเดี๋ยวพี่จะพาน้องเหนือไปดูต้นไม้ที่แปลก
1: ๆพอหรอครับ
0: ที่รูปทรงของมันอ่ะเป็นไปตามถิ่นที่มันอยู่อาศัย
1: ไม่เคยรู้
0: อ่ะแสงมากแสงน้อยน้ำมากน้ำน้อยมีผลว่ารูปร่างของต้นไม้จะออกมาเป็นอย่างไรเอาละต้นไม้หน้าตาประหลาดต้นที่1มา
1: เท่อ่ะดีนิ้วเดียวเป๊ะมากเลย
0: น้ำแหลมจริงนะจับดูสินี่นะเขาเรียกว่าต้นกระบองเพชร
1: กระบองเพชร
0: มันขึ้นอยู่แถวไหนรู้ไหมให้เลือกระหว่างป่าทึบกับทะเลทราย
1: น่าจะทะเลทรายมั้ง
0: ถูกต้องครับ
1: นึงขนาดเดาเนี่ย
0: ทะเลทรายเนี่ยมันยังไงมั่ง
1: อากาศมันจะร้อนร้อน
0: ร้อนมากแดดแสงเยอะไหม
1: เยอะมากคร
0: ับ แต่น้ำน้อยถูกป่ะ
1: น้ำไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วทำไมมันอวบขนาดนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างนี้ฮะเนื่องจากมันไม่ค่อยมีน้ำฝนตกทีนึงอ่ะมันต้องรีบดูดน้ำมาเก็บไว้เก็บกักตุนไว้อยู่ข้างในตัวมันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ในที่ที่ร้อนร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยทำให้มันอวบเก็บน้ำไว้ใช
1: ้อ๋อทำไมเขาไม่มีใบ
0: เพราะว่าเวลาแดดร้อนๆเนี่ยใบมันจะแบบสูญเสียน้ำออกไปฮะ
1: คือแบบมันจะระเหย
0: ใช่ยิ่งอะไรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้น้ำระเหยง่ายน้องเหนือลองนึกภาพเวลาตากผ้าเช็ดตัวถ้าขยุ่มเป็นก้อนแบบแผ่ๆอันไหนแห้งเร็วกว่า
1: แผ่ๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใบเยอะเนี่ยแห้งง่ายอันนี้ก็เลยไม่มีใบแต่จริงๆน้ำเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่าง
1: มียังไงครับ
0: เพราะว่าเวลามันอยู่ในทะเลทรายเนี่ยฮะแล้วมันมีน้ำอยู่ข้างในตัวมันเยอะๆถ้าเป็นน้องเหนือเป็นสัตว์หิวน้ำแบบเดินผ่านมาเป็นหมาหิวน้ำเงี้ยอยากกินไหม
1: อยากสิครับ
0: ที่อื่นไม่มีน้ำเลยนะมีอยู่แต่ในต้นกระบองเพชรเนี่ยแต่พอจะกินเป็นไงฮะ
1: มันทิ่ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องป้องกันตัวของต้นกระบองเพชรแต่ที่นี่น้องเหนือรู้ไหมว่าต้นไม้ทะเลทรายหลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่มีน้ำนะ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันมีวิธีการป้องกันตัวแบบอื่นฮะมีการป้องกันตัวอีกแบบที่เราเรียกกันว่าการพรางตัวตัวอย่างครับมาดีเลย
1: มาแล้วครับ
0: มาแล้วครับนี่ตัวอย่างการพรางตัว
1: นี่มันก็หินไม่ใช่หรอครับ
0: ดูเหมือนมีแต่ก้อนหินใช่ไหมน้องเหนือให้ทายว่าในนี้มีต้นไม้อยู่กี่ต้น
1: ไม่มีเลยเชื่อไม่มี
0: อันนี้คือต้นไม้หนึ่งต้นที่เรียนแบบก้อนหิน
1: ฮะ
0: นี่หนึ่งต้นนะ
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้ครับหนึ่งต้นอันนี้2ต้นเรียนแบบก้อนหินอันนี้เขาเรียกว่าต้นไลท็อปน้องเหนือรู้ไหมว่าการที่มันเรียนแบบก้อนหินเนี่ยพรางตัวนี่มีประโยชน์อย่างไร
1: ไม่สัตว์ร้ายเห็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสมมุติว่าจะมีตัวอะไรมากินมันเดินผ่านไปเลยหาไม่เจอ
1: หาแบบผมจะหาพี่ต่อพี่ซ่อนตัวแบบลูกก็เดินไป
0: ถูกต้องฮะการที่มันอยู่ในที่แล้งๆทำให้มันกลายเป็นแบบนี้

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆการใช้
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
2: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแต่แน่นะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะ

0: ใครเปิด AI Titan เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Titan เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องรับเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: แ
2: ล้วโผล่ขึ้นมาอีกครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้

นะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะเริ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใ

เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนด์ครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนด์นะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนด์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับน่าจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกดพรีดิกครับนะการกดพรีดิก

0: ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเขาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับ

0: ล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปกำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบดูภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองมีการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให้อ่
0: ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้จานแค่แบบนะแบมือนะครับ

0: มือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับอ่ะเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอ่ะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอ่ะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
2: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
2: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
2: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
2: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
2: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
2: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
2: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
1: ป
0: ั่
1: นจ
0: ัก
1: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
1: ให
0: ้มือข้ามกาวใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
2: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
2: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับนะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์แล้วกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเรา

0: เล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมเออต้องทำยังไงทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลิตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์ก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นมันไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับ นะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่มั้ยเราก็ทำได้เนาะ

0: ไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ Handhand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูซิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: มีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยน
0: ั่
2: นแหละเราก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
0: ์
2: ก
0: ็
2: เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
0: ครับเพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นสิงค์ได้มันก็จะลำบากหน่อย
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่มั้ยหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเล่นอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะกดโน้ตหน
0: ึ่
2: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็แล้วใช้เป็นนิวทรอลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เชื่อมก
0: ับ ปึ๊บนะครับ
2: อะไรเป็นโน้ตเลยพอเป็นอะไรที่มา
0: ห
2: าเอง
0: นะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลง

0: เองทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบบ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อ
2: ถ
1: ูกกับของเลยครูเป็นเกมเนียวบริหารโ
0: คตรใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: แม่ครูคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
3: ตัวละครเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
2: อืม
1: ใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้ามค
0: อบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็ หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้าน

0: ครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering canWatering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆ ษตรคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า byeคำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลย

็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่ได้รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีรู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกตัวไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจ

ก็ได้นะครับคำที่ผู้แสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับอ่ะเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me

ครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นอ่ะ pardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาข้อสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not thing at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ Not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ Not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ It's nothing นะครับไม่เป็นไร That's alright That's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ It's a pleasure My pleasure With pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ Don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ No problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacherก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะมาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีเราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหม
มันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมท่านทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ5

นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้ยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ You're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่าwelcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อกับต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 nice to meet you เราก็ตอบ nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ you throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาเลย the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับที่นี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry คือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกิดมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 ถึง 4เนี่ยนะครับ

TikTok TikTok หาเจอไหมตอบข้อตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า Thank you very much for your help ข้อ19เราบอกว่า I'm sorry ใช่ไหมนะครับนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่สี่คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้บังไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอรสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการหรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสิน

มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญ

าสธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปฏิกาสถาปกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้า4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพของจำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสิทธัปกรณ์และอันรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสะเกษวัดปทุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเธอร์ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชษฐจุดพรมวิบวรมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสฤทธิ์ภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยัง

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้
1: อย่าทะเลาะกันสิล่ะ

0: ับมาไม่ได้หรอกนี่มันศิราจารึกนี
1: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
2: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
2: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
2: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
2: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
3: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
3: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
4: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วล่ะ
3: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
4: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
4: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ย

0: เราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
0: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียง

0: ในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนะนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดนะลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมตินักประวัติศาสตร์คนนึงนะแทนคนตาบอดคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะฮะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่ศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์

0: ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่าใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่น3บุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะฮะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดน3บุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือละโว้ของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติการเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์

อุจจาระประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะฮะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมี

0: กระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนพื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทว

วารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร้เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำริดผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสำริดในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสำริดในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสำริดนั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์และแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่

ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิฟชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบล่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบล่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณ
เมืองขิดขินอำเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในพาลีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการ12-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เวลาที่เราคุยงานหรือประชุมงานกับเพื่อนๆนะครับในพาร์ทของระดมไอเดียอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคงเป็นไวท์บอร์ดหรือโพสต์อิทนั่นเองยิ่งในยุคของ Work From Home หรือการเรียนออนไลน์เนี่ยการพบเจอกันเป็นไปได้ยากมากครับแต่ในวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโดยแอปพลิเคชันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Miro Miro เป็นแพลตฟอร์มครับในการสร้างไวท์บอร์ดแบบออนไลน์โดยที่ทุกคนสามารถพิมพ์ข้อมูลเสนอไอเดียและแสดงความคิดเห็นบนกระดานได้เลยครับผมหลังจากที่เข้ามาในแอปพลิเคชันของ Miro การทำงานเนี่ยครับจะมีเทมเพลตมากมายให้เราได้เลือกกันนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างบอร์ดขึ้นมาใหม่เราสามารถกด New Board หรือปุ่มบวกตรงนี้

ได้เลยครับผมหลังจากนั้นกดที่ Create a Share Board จะมีเทมเพลตต่างๆให้เลือกมากมายนะครับทั้งเรื่องของการ Brainstorm Ideation Agile Workflow การทำ Mapping หรือ Diagram นะครับการทำ Research ต่างๆนะครับ Strategy หรือ Planning นะครับและอันที่ Popular เช่นการทำ Mind Map การทำการบาน Framework ครับหรือ Quick Retrospective นะครับหากเราสนใจเทมเพลตตัวไหนสามารถกดพรีวิวตรงนั้นได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเทมเพลตตัวนั้นเป็นยังไงครับผมแล้วถ้าหากเราสนใจเทมเพลตเราสามารถกด use template หลังจากนั้นเทมเพลตก็จะมาแสดงอยู่ในบอร์ดของเราแล้วครับโดยมีโรจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์ text ลงใน post it นะครับดับเบิลคลิกไปที่ post it นะครับและสามารถพิมพ์ได้เลยเรายังสามารถกดเพิ่ม post it ที่ด้านซ้ายนะครับจะมีแท็บว่า sticky note หรือคีย์ลัดตัว n นะครับสามารถเลือกสีได้เลยเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราสนใจเพื่อนำมาใส่ได้เลยครับยกตัวอย่างผมจะดึง mind map เข้ามาใส่ในไวท์บอร์ดนะครับกดที่ use เทมเพลตที่เราเลือกนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่ในกระดานของเราแล้วครับผมในการแชร์ให้กับผู้อื่นที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับสามารถกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวาบนเราจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อบอร์ดของเราก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นวีมหิดลครับผมกดเซฟครับหลังจากนั้นเราสามารถเชิญเพื่อนๆ เข้ามาทำงานร่วมกันได้ผ่านทางอีเมลหรือเราสามารถ copy link แล้วส่งให้เขาได้ครับซึ่งหลังจากที่เชิญเพื่อนเข้ามาแล้วเราสามารถสังเกตจากมุมขวาบนได้จะมีรูปไอคอนของเพื่อนอยู่รวมถึงเราสามารถสังเกตเมาส์นะครับของเพื่อนๆที่ออนไลน์อยู่บนบอร์ดซึ่งเราสามารถพิมพ์งานพร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้เลยครับผมแอปพลิเคชันตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือ Google Jamboard นั่นเองถึงแม้ว่า Google Jamboard จะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ไม่เทียบเท่า Miro นะครับแต่ว่าก็ครบถ้วนสำหรับการทำ brainstorming และ ideation ครับผมโดยการทำงานของ Google Jamboard หลังจากที่เข้ามาแล้วหากเราต้องการสร้างบอร์ดสามารถกดที่ปุ่มบวกด้านขวาล่างเราจะได้หน้าไว้บอร์ดว่างๆ1หน้านะครับโดยแถบด้านซ้ายคือแถบเครื่องมือทั้งหมดของ Google Jam ครับผมโดยเครื่องมือแรกเพนนะครับหรือปากกาซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือเพนในการวาดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการวาดรูปวงกลมก็สามารถวาดได้เลยโดยเครื่องมือถัดไปนะครับก็คือ Eraser นะครับหรือยางลบสามารถใช้ในการลบสิ่งที่เราวาดออกไปแล้วได้นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับเครื่องมือ Sticky Note นะครับหลังจากที่กดเข้าสามารถเลือกสีต่างๆของ Sticky Note แล้วยังสามารถพิมพ์ text เข้าไปใน Sticky Note ยกตัวอย่างเช่น V มหิดลครับผมหลังจากที่เราใส่ข้อความใน Sticky Note เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเซฟได้เลยครับหลังจากนั้น Sticky Note นะครับจะปรากฏอยู่ในบอร์ดของเรานั่นเองฟังก์ชันถัดไปนะครับคือการ add image กดปุ่มที่ add image เราสามารถเลือกได้หลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ URL camera หรือว่าเสิร์ชจาก Google ครับผมยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเอาโลโก้ของมหิดลจาก Google นะครับสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่ช่อง search หลังจากนั้นกด search ครับเราสามารถกดที่เลือกรูปได้เลยแล้วกด insert เพียงเท่านี้โลโก้ก็จะมาปรากฏอยู่บนบอร์ดของเราแล้วครับผมต่อไปครับในส่วนของการแชร์บอร์ดทางด้านขวาบนนี้ครับมีปุ่มแชร์อยู่ซึ่งในการแชร์บอร์ดให้เพื่อนนะครับมีด้วยกัน2วิธีเหมือนเดิมครับผมเราสามารถส่งอีเมลนะครับไปได้หรือว่าเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยครับแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเข้ามาร่วมแก้ไขงานได้ครับผมมากไปกว่านั้นครับหากเรากำลังใช้ Google Meet อยู่และเราต้องการ brainstorm กับเพื่อนทางมุมขวาล่างเราสามารถกดที่ activity นะครับเพื่อสร้าง Google Jamboard สามารถกดที่ start a new whiteboard ได้เลยครับหลังใกล้ตัวละครไหนก็สามารถหยุดพูดคุยผ่านวิดีโอคอลได้ทันทีและสามารถแชทส่วนตัวแชร์ลิงก์หรือรูปภาพต่างๆได้เช่นกันครับก่อนจากกันผมมีคำศัพท์ ICT ที่น่าสนใจมาฝากเราได้พูดถึงการทำงานร่วมกันรวมถึงการออนไลน์ brainstorming นะครับวันนี้ผมจึงอยากเสนอคำนี้ครับ online collaboration ครับผมคำว่า online collaboration ครับคือวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องพบเจอกันด้วยซ้ำครับปัจจุบันมี tools หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาในจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและที่สำคัญครับผม tools เหล่านี้ต้องใช้ง่ายไม่ซับซ้อนมากเกินไปครับหากเราเลือก tools ที่มันซับซ้อนมากเกินไปอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการทำงานเนี่ยครับลดลงรวมไปถึงเพิ่มระยะเวลาในการทำงานอีกด้วยครับดังนั้นการเลือกออนไลน์ collaboration tools นะครับให้เหมาะสมกับทีมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับ

3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งสัยอย่างหนึ่งอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเผาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชษฐา
2: อ
0: ยู่นี่
2: อยู่นี่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหหมดไปหมดเลยอ่ะทั้งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เฮ้ยพาวเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าพาวไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เชิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอ

มากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อย

ท้าเราจะไม่ได้เหยียบบนการ์ตูนขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: ขาก็โทรจากแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่ Memories Beat เนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้แบบได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับสิบกว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทําให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนๆที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกงั้นจริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็มีแต่แบบว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทํายังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: งั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกอัดปอกไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ําทุกคนเสมอกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ําคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างนึงเหมือนกันเวลาคลื่นที่มาคือคุณต้องจับคลื่นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้เราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งนึงคือครึ่งนึงก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนนั้นคือโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้กลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทําได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทําไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทําไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทําอะไรสักอย่างดีมั้ยเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทําแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทําให้คนน่ะกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่า My Home ตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่า My Home เนี่ยสําหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กําลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทํานู่นทํานี่ก็ทําอะไรเงี้ยก็ทําเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทําเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตะโกป่าไมโครมาช่วยกันทําเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นําที่เก่งมากคนนั้นคือกําลังหลักสําคัญเลยทําให้แบบว่าอีเวนต์เหมือนกับได้รวมเด็กตะโกป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคล

0: ไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
1: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอะต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
0: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหมายโฮมนี่คืองานแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
1: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะครู
4: เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: ครูค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแพลวก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
4: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
5: โอ้โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
4: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแหล่งกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
5: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทเหรอคะ
4: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5: โอ
4: ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
5: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพลวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่น

0: นี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
1: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
1: โอ
0: เคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะอันนี้
0: ใช่ค่ะผูกเลย
1: ผูกเลยนะคะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่แพลวจับฝั่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่แพลวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่แพลวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเท้าไปฝั่งครู
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
1: ว้าว
0: สิ่งที่พี่แพลวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
1: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลวลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุด
1: รอบเดียว
0: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
1: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
0: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องและถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
1: ลักษณะการสั่น
0: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
1: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
0: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพลวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆริบบิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อน
1: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
0: เอาเป็นตามขวางละกัน
1: ตามขวางก่อนนะคะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
1: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
0: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่ทิยาบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางเราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
1: ผู้เชี่ยวขาแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
1: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
0: เอางี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพลวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
1: แบบเมื่อกี้นะคะ

0: ใครค่ะสร้างต่อเนื่องเลยละกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยที่เป็นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
1: สต็อปโมชั่น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เราเรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่ะ
2: ค่ะ
0: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบกว้างๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพลิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
2: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแคลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
2: ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นไหม
2: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่1แล้วเจอสันคลื่นลูกที่2เขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
1: พอลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2มันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
1: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพรวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
2: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่า
1: วินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็ก
1: ๆแล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพรวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อ

0: ำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Labsa Task ทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีใครแอบไปรู้มาแล้วมั้ยว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันโอ้รู้ตลอดเรื่องอะไรครับผม
1: เรื่องพลังงานลมนะ
0: สามัคคีกันหน่อยอีกที
1: พลังงานลมนะพลังงานลม
0: โอเคโอเคถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับพลังงานน้ำพลังงานลมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเรียกตอนนี้ว่าพลังน้ำพลังลมโอเคนะเริ่มต้นเลยอาจารย์ขอตั้งคำถามแรกเลยพอพวกเราพูดถึงพลังงานพวกเรานึกถึงอะไร
2: เริ่มต้นกันแล้วนะครับน้องๆก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้
0: จะมีลูกบอล1ลูก
3: เกี่ยวกับพลังงานยังไง
0: เกี่ยวกับพลังงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้พวกเราทุกคนฟังเลยคราวนี้ถ้าอาจารย์วางลูกบอลอยู่บนโต๊
3: ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนา
3: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะยกลูกบอลนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ปล่อยมือทุกคนรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
3: ก็จะหล
0: ุดตกลงมาใช่ไหม
3: แล้วมันก็เด้ง
0: นี่แหละหลักการของพลังงาน
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์มันมีพลังงานได้ยังไงครับน้องๆงงกันไปหมดแล้วครับ
0: ดูอีกทีอาจารย์ยกลูกบอลขึ้นมา

0: เนื้ออ
1: ่ะใช่ใช่อาจารย์ต้องใช้พลังงานจากร่างกายของอาจารย์แต่สิ่งที่ตอนนี้ลูกบอลมีคือทันทีที่อาจารย์ปล่อยลูกบอลเนี่ยพร้อมที่จะตกลงพื้นทันทีถูกไหม
0: ถูกค่ะ
2: หรือว่ามันไม่มีพลังงาน
1: มันมีแล้วพลังงานนั้นน่ะก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงที่พี่กัสพูดถูกต้องสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายคือเราจะบอกว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสัตว์อยู่เคยได้ยินคำนี้ไหม
0: สักที่ตรง
1: ไม่ใช่สักนั้นไม่ใช่รอยสักแต่สักเนี้ยมาจากคำว่าคล้ายๆกับคำว่าศักยภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า potential คุณคำนี้ไหมเหมือนอย่างเช่นเราบอกว่าหญิงหยางนี่มีศักยภาพในการบรรจุอาหารลงไปในพุงเนี่ยเยอะมากนี่เป็นต้นก็คือหญิงหยางมีความสามารถที่ทำอะไรสักอย่างได้ความหมายในทางฟิสิกส์ก็คือเรากำลังอธิบายว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสักอยู่ในตัวนั่นก็คือทันทีที่อาจารย์ปล่อยปุ๊บเนี่ยลูกบอลจะตกลงมาที่พื้นนั่นก็คือมันสามารถวิ่งได้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างเราทุกคนคุ้นเคยกับนี้อยู่แล้ว
3: หนังยาง
1: หนังยางคราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเหมือนเดิมในสภาวะปกติหนังยางก็หนังยางน
3: ะ
1: ถ้าอาจารย์ยืดหนังยางออก
3: มันก็
0: ยืด
1: นะแต่ทันทีอาจารย์ปล่อยมือ
3: มันก็ติด
1: แสดงว่าตอนที่หนังยางกำลังถูกยืดออกเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรที่จะทำบางอย่างก็คือมันพร้อมจะดีดนิ้วอาจารย์ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
1: ทันทีอาจารย์ปล่อยปุ๊บก็ดีดนิ้วอาจารย์นี่ก็คือพลังงานสัตว์อีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าที่ใดก็ตามที่มีพลังงานสัตว์เช่นนี้อยู่เราหน้าที่จะสามารถไปแอบเอาพลังงานนั้นเอามาใช้ได้
4: ไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์แล้วเราจะไปแอบเอาพลังงานเหล่านี้มาได้ยังไงล่ะครับ
1: แต่ณตอนนี้เราพูดถึงลักษณะของพลังงานกลศาสตร์นั่นเองเป็นพลังงานที่เราต้องออกแรงทึ่งออกแรงดึงมันนี่แหละแล้วเราก็ทำให้เกิดพลังงานที่ฝังอยู่ในไม่ว่าจะเป็นอย่างเคสนี้ก็คืออยู่ในหนังยางและพร้อมที่จะเอาไปใช้อื่นต่อได้โอเคนะนั้นเริ่มแรกอาจารย์ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับพลังงานสัตว์ครับPotential Energy
4: พลังงานศักย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุซึ่งอาจถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้พลังงานศักย์ที่พบได้บ่อยคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองครับ
1: ให้ทุกคนลองเดาซิว่าแล้วในสภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างรอบตัวเนี่ยเราจะไปเอาพลังงานสักมาจากไหนได้บ้างมีอะไรไหมมีอะไรไหมที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติ
2: กังหันลม
1: กังหันลมแต่เอาตัวไหนเอาตัวกังหันหรือเอาอะไร
2: เอาตัวลม
1: อ๋อเยี่ยมยอดแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าลมมัน
2: ลมกับน้ำก็แสดงว่าเป็นลมกับน้ำไปเลย
1: จริง
4: หัวไวจริงๆนะน้องผิงหยางเก่งมากๆครับ
1: เรารู้แล้วว่าในธรรมชาติมันมีลมพัดอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะที่ลมกำลังเคลื่อนที่เราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปติดตั้งแล้วขอเอาพลังงานที่อยู่ในลมมาใช้เราก็น่าจะสามารถสร้างพลังงานจากลมได
0: ้ค่ะ
1: และทุกคนก็ต้องเดาได้เลยว่าอีกคำตอบนึงก็คือ
3: น้ำ
1: และนั่นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆนั่นเองการที่เราต้องมีเขื่อนก็คืออาจารย์ต้อง
0: กัก
1: เก็บน้ำเอาไว้แต่การที่น้ำมันเก็บไว้สูงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกบอลเมื่อสักครู่มันพร้อมที่จะปล่อยพลังงานที่มันมีออกมาเพื่อเอาไปสร้างไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกันเรามาเริ่มต้นที่การทดลองแรกกันเลยครับสำหรับการทดลองแรกนะครับที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราดูเนี่ยอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าทุกคนเห็นด้านบนนี่คือ
3: มอเตอร
1: ์ซึ่งอาจารย์ก็ติดใบพัดไว้ที่ด้านหน้านะครับคราวนี้ทุกคนรู
0: ้
1: เป็นกังหันใช่ทุกคนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์อยู่แล้วก็คือถ้าอาจารย์ให้ไฟกับมอเตอร์มันก็ต้องหมุนเนา
0: ะ
1: ลองง่ายๆอาจารย์มีตลับที่ใส
2: ่
1: ฐานไฟฉายแบตเตอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะลองต่อสายเชื่อมเข้าไปแล้วให้มันหมุน
0: แล้วก็เดินไปช็อต
1: ดูระวังหน้าโหนี่หมุนแรมกันนะเนี่ย
2: ถึงกับสั่น
1: เลยถึงกับสั่นกันเลยนะเนี่ยพุบๆๆแล้วเนี่ยนะทุกคนรู้สึกได้นะว่ามีลมมั้ย
2: อ่อน
1: เพราะว่าเอาพอดีให้เห็นหลักการคราวนี้อาจารย์อยากจะทำกลับกัน
0: ค
1: ือพอมาสักครู่เราคุยถึงทีละคนพี่ถึงยาวไงนะ
2: เมื่อกี้อาจารย์เอาแบตเพื่อให้พลังงานกับกังหัน

0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นอีกรอบหนึ่งไอ้รถตัวนั้นเห็นมีสายไฟอยู่อาจารย์ต้องเอาให้กังหันมันให้พลังงาน
0: แหมร้ายกาจมากโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ใบพัดนี่หมุนแล้วให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้สร้างกระแสไฟแทน
2: อาจารย
0: ์ครับผม
2: รู้แล้วทำงี้ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้จะเกิดไฟไม่ใช่เพราะฉะแทนที่อาจารย์จะใช้มือของน้องไอรีนเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ลมมาแหละเดี๋ยวอาจารย์มองทางขวาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้กระแสลมมาช่วยหมุนให้เจ้ากังหันตัวนี้แล้วเมื่อกังหันตัวนี้หมุนเนี่ยก็จะไปทำให้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานกลับทางกันเนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วเราจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนี้มาใช้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟที่เราได้จากการสร้างด้วยกังหันของเรานี่แหละดูซิว่าจะสามารถทำให้ไฟในรถของเล่นเราเนี่ยติดได้หรือไม่ตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่จะเป็นเสมือนกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังเจ้าของเล่นเด็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวบอกว่าเอ๊ะมีพลังงานไฟฟ้าวิ่งมาหาหรือยังนะทุกคนพร้อมยังเริ่มนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเข้ามาในบริเวณที่มีลมพัดนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคการถ่ายเริ่มหมุนหมุนแล้ว
3: เอาละครับเรามาลุ้นกันว่าแรงลมขนาดนี้จะทำให้ไฟติดได้หรือไม
0: ่นี่ค่อยๆสว่างเพราะว่าพอกังหันค่อยๆหมุนเร็วขึ้นกระแสไฟฟ้าก็ค่อยๆมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นถ้าในธรรมชาติเราเนี่ยมีลมพัดจริงๆเลยเป็นบริเวณที่ลมแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถไปสร้างไอ้เจ้าลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นการหันลมยักษ์ใหญ่หน่อยแล้วเราก็ไปรับกระแสลมที่พัดเข้ามาแล้วก็สามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ได้จริงด้วยและนี่แหละก็คือตัวอย่างแรกของการนำเอาพลังงานลมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในรูปแบบอื่นๆกันบ้างง
2: ั้
0: นเดี๋ยวเราไปดูการทดลองต่อไปกันเลยครับผมเอาล่ะเมื่อสักครู่เราเห็นพลังงานจากลมไปแล้ว
2: อันนี้พลังงานน้ำ
0: ค่ะใช่เมื่อสักครู่พวกเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เมื่อมันทำงานกลับทางกันเราสามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าได
2: ้
0: มันมีชื่อเฉพาะก็คืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าพลังงานกลคือการเคลื่อนที่อะไรเนี่ยกลับมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าไดนาโมเคยได้ยินนะก็คือมันเป็นตัว
2: ไดนาไมท
3: ์อาจารย์หมายถึงไดนาโมที่ใช้ปั่นไฟไม่ใช่ไดนาไมท์นั่นมันระเบิดนะครับน้องผิงหยาง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่โครงสร้างเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมอเตอร์ทำงานกลับทางกันอาจารย์ก็เลยเอาตัวมอเตอร์ซึ่งหาได้ง่ายๆนี่แหละเอามาเป็นตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์ต้องการให้ใบพัดนี่หมุนถูกไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเอาตัวอย่างจากการที่มีกระแสลมมาช่วยทำให้เจ้าใบพัดนี่หมุนแต่ในความจริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ลมก็ได้อาจารย์สามารถใช้
2: น้ำ
0: ให้อื่นๆก็ได้ซึ่งอีกอันนึงที่สามารถทำได้ง่ายก็คือการใช้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้แล้วทำให้เจ้ากังหันนี่หมุนได้อาจารย์ก็ย่อมต้องสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันและนั่นก็เลยเป็นตัวอย่างของลักษณะนี่อาจารย์ก็คือพยายามสร้างตัวอย่างคือมีใบพัดเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะออกแบบให้มันเหมาะสมสำหรับที่จะเอาไปใช้กับกระแสน้ำเท่านั้นเอง
2: เป็นการหันน้ำ
0: เป็นการหันน้ำมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมอเตอร์ได้เหมือนกันและนี่ก็คือหลักการทำงานของเขื่อนที่เวลาเขาเก็บน้ำไว้สูงๆแล้วพอเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยไอ้เจ้าน้ำในเขื่อนก็เทลงมาแล้วก็ไปหมุนกังหันให้เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ไปปั่นไฟเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราสามารถเปลี่ยนเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในธรรมชาติซึ่งตอนนี้ทั้งน้ำและลมเนี่ยดึงออกมาแปลงรูปให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็ไปใช้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปนั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะจากหลักการที่เราเข้าใจมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้หลักการเหมือนกันเลยทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหม
2: ไฟฉาย
0: นะนะน้องๆ
1: ท
0: ำ
1: ไม
0: เห็นเน
1: า
0: ะ
1: ไฟฉายพอเรากดแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จไปด้วย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองดูซิว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้าตัวไฟฉายนี้อย่างไรโดยดูที่กลไกของมันน
2: ะ
0: สังเกตว่ามันจะมีด้ามที่เราสามารถกดไ ถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างด้านในจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ออกแรงกดให้เจ้าตัวนี้ขยับเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งไอ้ที่หมุนนั่นแหละก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานสวนทางก็คือไดนาโมนั่นเองมันก็คือทำหน้าที่ปั่นไฟให้เราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์นี้ก็เปลี่ยนพลังงานกลก็คือเนี่ยพลังงานที่เราต้องออกแรงกดเนี่ยให้กลายไปเป็นไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟใช่แล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออุปกรณ์ง่ายๆที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานที่เราใช้มือเราบีบนี่แหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาจารย์จะถามต่อไปว่าอย่างนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาใช้ด้วยมือใช้อะไรได้ถามถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันพวกเราคิดว่ามีสิ่งที่รอบตัวเราที่ใช้หลักการลักษณะเช่นนี้ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไหม
3: เอ๊น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าสิ่งของอะไรที่ใช้หลักการแบบนี้บ้างใครรู้ยกมือขึ้น
1: รถ
0: โอ้ยรถทำไง
2: ไฟรถค
0: ่
2: ะ
0: ไฟรถไม่โอเคถ้าเราค่อยๆนึกให้ใหญ่ขึ้นก็จะมีรถจักรยานสังเกตไหมถ้าเกิดเขาเอาไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์อันนึงไปติดไปกับตอนที่เขาปั่นล้อมันก็หมุนไปมันก็จะไปปั่นไฟให้สามารถให้แสงส่องสว่างได้ที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างและเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล้วคือทุกคนเคยได้ยินไฮบริดไหม
2: เคยค่ะ
0: เอากันไม่เคย
1: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: เครื่องยนต์ไฮบริดไอเรียนเคยไหม
2: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: ดีมากไม่เป็นไรเคยหรือไม่เคยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าไอคำว่าเอเทคโนโลยีไฮบริดหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ไปปรากฏอยู่ณบริเวณด้านหลังของรถต่างๆเนี่ยมันไฮบริดเนี่ยมันไฮบริดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไรอ๋อมันเป็นแค่คำโฆษณาหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องของพลังงานไหมเดี๋ยวเรารู้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเทคโนโลยีไฮบริดนี้กันให้รู้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับหลักการของฟิสิกส์ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้อย่างไรโอเคไหมพร้อมไหมงั้นไปกันเลยครับ
2: ไปเลย

0: แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: มอเตอร์เอ็ก
0: ซ์โปโอเคแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ด้านหน้าบูธนิทรรศการของสถาบันยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นคว้าแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากขึ้นเนาะงั้นเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับขอต้อนรับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของพลังงานต่างๆวันนี้อยากจะมาทราบเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรถยนต์กันบ้างครับ
2: ครับก็พลังงานรถยนต์นะครับแต่ก่อนเลยเราก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับป
0: ั
2: จจุบันเราเห็นนะครับและมีการพัฒนาแล้วครับเรื่องการใช้ไฮบริดก็คือการใช้เครื่องยนต์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้านะครับและอนาคตเราก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มตัว
0: เอางี้พี่เล็กช่วยรบกวนอธิบายเพิ่มเติมไฮบริดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่มันมีรายละเอียดยังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวไปดูวิวัฒนาการว่าเรามีอะไรกันบ้างแล้วก
0: ัน
2: นะ
0: ครับ
2: แล้วมันใกล้เคียงกับรถของเล่นของเรายังไง
0: ทำไปเลย
2: เลยอันดับแรกนะครับพี่เล็กจะขอแนะนำให้รู้จักรถยนต์ไฮบริดนะครับ
0: ที่พี่เล็กเกิด
2: คร
0: ับ
2: เกิดมาสักครู่นะรถยนต์ไฮบริดนะครับเราก็เรียกสั้นๆว่า HEV นะครับก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่รถมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะมีถังเก็บน้ำมันนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยก็จะสร้างพลังงานนะครับตัวพลังงานก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะปั่นพลังงานออกมานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเข้าไปที่มอเตอร์นะครับก็จะปั่นพลังงานออกมาแล้วไปขับเคลื่อนล้อรถให้รถสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้พอเห็นภาพมั้ยครับ
0: เป็นไงไอรีนเข้าใจดีขึ้นมั้ย
1: เข้าใจ
0: คราวนี้พี่เล็กครับผมสังเกตนิดนึงว่าลูกศรตรงระบบตรงล้อเนี่ยกับมอเตอร์มันเป็นลูกศรไปมานี่ก็คือที่เมื่อสักครู่พี่เล็กอธิบายใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของรถเองตอนที่มันเบรกตอนอะไรมันก็จะดึงพลังงานบางส่วนกลับเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันมีระบบที่เป็น 100% เลยไหมครับที่เป็นลักษณะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลย
2: ใช้ไฟฟ้าล้วนๆครับนะครับก่อนที่จะไปไฟฟ้าล้วนๆเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอีกรูปแบบนึง
0: โอ้ดีครับ
2: นะครับที่คล้ายๆกับไฮบริดมันเป็นไฮบริดแบบที่มีปลั๊กเสียบ

0: ด้วยเดี๋ยวจะเชิญด้านนี้ด้วยกันครับ
1: ด้าน
0: ล่าง
1: กัน
0: มาเลยเขาเรียกว่า plug-in hybrid นะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะสามารถชาร์จแบตจากไฟบ้านได้นะครับก็แทนที่จะชาร์จแบตจากตัวที่เป็นพลังงานที่เราเบรกออกมาแล้วมาเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเราก็ชาร์จแบตจากไฟบ้านเข้ามาเก็บไว้ได้ด้วย
1: ครับผม
2: แล้วทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่เยอะกว่า
1: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่า
0: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่าใช่ไหมครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ดูใหญ่กว่านะครับเพื่อว่าพลังงานตรงนี้เราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่เกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยให้ไปปั่นให้ล้อเนี่ยขับเคลื่อนให้มันมากขึ้นครับแล้วก็ใช้พลังงานที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับ
1: ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้า
0: ครับ
1: กับพลังงานจากเชื้อเพลิงเนี่ยไฟฟ้าจะเยอะหน่อย
0: ใช่ครับ
1: เคสนี้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจไหมดีงั้นแสดงว่าตอนนี้ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ครับว่ามันมีถึงจุดที่เราใช้ไฟฟ้า 100% เลยไหมครับ
0: ก็มีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเขาก็ขับเคลื่อนใช้กันแล้วครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะนำเข้ากำลังจะเริ่มใช้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูไหมครับว่าสัดส่วนหรือวิกโครงสร้างมันเนี่ยมีอย่างไรกันบ้าง
1: แน่นอนครับอยากดู
0: ตัวแบตเตอรี่ 100% นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: มีเยอะกว่าเดิม
0: ตรงนี้ใช้ 100% นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิล BEV นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% แล้วก็ชาร์จตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะครับคือจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์เนี่ยปั่นพลังงานออกมาแล้วก็ไปขับเคลื่อนล้อให้เดินข้างหน้านะครับเราก็จะเติมแบตด้วยการชาร์จไฟเข้าจากภายนอก
1: เหมือนกัน
0: ใช่ครับเสียบปลั๊กเลยครับแต่นี่ไม่มีเครื่องยนต์ละไม่มีมลพิษเกิดขึ้นละ
1: ไม่ต้องมีน้ำมัน
0: ใช
1: ่ก็คือเคสนี้ก็คือเป็นเคสที่ใช้ไฟฟ้า 100%
0: เราไปดูอีกตัวหนึ่งไหมครับที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวปลั๊กอิน
1: อ๋อยังมีใกล้เคียงกับ
0: มีใกล้เคียงกับอีกตัวครับที่เราพัฒนากันอยู
1: ่โอ้ดีครับดีครับอยากเห็นคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวเชิญตามทางนี้เลยครับมาเลยครับมาเลยเนี่ยครับเชิญเลยครับ
2: โ
1: อ้ดีครับพี่เล็กเลย
0: คล้ายๆกันครับตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ที่เราจะชาร์จจากไฟบ้านหรือปลั๊กไฟต่างๆครับเราใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเปลี่ยนจากไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
1: คร
0: ับ นะครับแล้วไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วค่อยเอาไปปั่นมอเตอร์แล้วก็ขับเคลื่อนล้อรถก็มีบางประเทศที่เขาพัฒนาอยู่แล้วก็ใช้บ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของไฮโดรเจนเนี่ยที่มันยังสูงอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน
1: ่คราวนี้สิ่งที่พวกเราคงอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีรถที่เราสามารถเห็นเป็นคันๆจับต้องได้เนี่ยที่มีเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปอยู่ในรถแล้วให้เราเห็นไหมครับ
0: จริงๆมีหลายค่ายนะครับเขาพัฒนาแล้วก็ใช้กันแล้วโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันแล้วเป็นแบตเตอรี่วีคโคลเลยนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านหรือมีสถานีชาร์จได้เลย
1: เอ๊ะแต่อาจารย์ว่านะพวกเรามาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปอยู่ในรถยนต์กันแล้วอาจารย์ว่าเราน่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูรถคันจริงๆกันเลยดีกว่า
2: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปดูในงานกันสักหน่อยเนา
2: ะ
1: ไปกันไหมไปกันเลยครับอันนี้เป็นแบบไฟฟ้า 100%
2: เนาะ
1: โอเค
2: งั้นแล้ว
3: เจอเลยครับ
1: ครับผม
3: ตัวนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
1: อ๋ออันนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
3: ครับก็สำหรับระยะเวลาในการชาร์จสำหรับตัวนี้นะครับผมอันนี้ 100% ใช้ไปแล้ว4ชั่วโมง25นาที
1: 4ชั่วโมง
3: แต่ถ้าเป็นสถานีเขาเรียกว่าควิกชาร์จที่มีการบริการทั่วไป
1: ครับ
3: จะใช้เวลา24นาที
1: อ๋อครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้มันเติมได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับครึ่งชั่วโมงเต็มเลยมั้ย
3: สำหรับควิกชาร์จจะได้แค่
1: 80%โอเคแต่เร็วโอเคอ๋อแล้วนี่ก็คือลักษณะหัวอันนี้ผมจับได้มั้ย
3: จับได้คร
1: ับ นี่
2: ว้าว
1: โอ้โหนี่มีกันช็อตอ๋อนี่เป็นอย่างงี้อ๋อแล้วก็ไปเสียบได้โอเคเยี่ยมยอด
2: เจ๋งไปเลย
1: เครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหน้าเหมือนปกติ
3: ต
1: ั
3: วนี้ไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นมอเตอร์
1: ด้านหลังอย่างนั้นเน
3: า
1: ะ
3: มอเตอร์อยู่ทางด้านหน้าคร
1: ับ อ๋อมอเตอร์อยู่ด้านหน้าพวกเราเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดูซิว่าด้านหน้าเป็นยังไง
2: เฮ้ย
1: อ
3: ือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์
0: อ๋ออันนี้คือมอเตอร์แล้วนะ
3: ใช่
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่มีลูกส่งลูกสูบอะไรแล้ว
3: ใช่ครับผมก็จะไปมอเตอร์เสร็จปุ๊บส่งลงไปที่เกียร
0: ์ครับผม
3: เก
0: ีย
3: ร์เสร็จปุ๊บไปที่เพลา
0: โอเคแล้วก็
3: แตะให้รอ
0: ได้เลย
3: ใช่ครับผม
1: แต่ยังสังเกตว่ายังมีแบตเตอรี่อยู
3: ่แบตตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นกระแสไฟที่ใช้ในรถ
0: อ๋อเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไร
3: ใช่ครับผมไฟในรถไฟเปิดอะไรครับ
0: ครับ
3: ในการสตาร์ทด้วย
0: โอเค
3: แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนเป็นถังน้ำมันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากถังน้ำมันเป็นแบตเตอรี่
0: แบตเตอรี่ใหญ่
3: ใช่
0: โอเคเยี่ยมยอด

0: ็นไงบ้างเห็นรถเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นระบบต่างๆของรถยนต์ยังทั้งมีอะไรบ้างนะไฮบริดไฟฟ้ามีเสียปงเสียปลั๊กมีกันครบเลยเนาะเอาละครับอย่างไรก็ดีคำถามเกี่ยวข้องกับพลังงานของอาจารย์ยังไม่หมดแต่บังเอิญเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะต้องติดตามกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่องmixing และ mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรา mix เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง mix และ mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import ไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดฟนะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 13 2นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นstart นะครับเป็น start เราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็น start นะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพน คีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึง -2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับ

อย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แผน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแผนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกรองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวๆลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีขึ้นดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกรองเนี่ยครับตรงกรองเนี่ยกรองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกรองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กรองกับถึงตั้งแต่กรองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกรองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างหนึ่งในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่

ไอ้โทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกจิกที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่ว่าฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

ไปดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับ

เนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

คดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนาบ็อกซ์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันทอไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นนะฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับ

แล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมลองเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกลองทั้งหมดมาอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมป์รีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบัตเพลทก็ได้นะครับสัก8นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมป์ผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับพอเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb ให้เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมี

เอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชั่นให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้อีควอไลเซอร์เดนามิกก็คือการใช้เกตหรือคอมเพรสลงไปช่วยให้เสียงนั้นมีเดนามิกเป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: คุณขังคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ก็แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อาจจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
3: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
1: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
4: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
5: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
4: จับก
5: ิ่
4: งไม
5: ้
4: สองมือแล้วก็แบบแบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนยิงงั้นหรอครับ
6: ลงมาเลย
4: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
7: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
3: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
8: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
5: แต่ขังเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
4: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะติดปีกแล้วก็บินได้
3: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังขาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังขาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังขาวกันขังขาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำใหเป็นติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
11: แม่ไก
10: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
3: ่เพราะมันตัวใหญ่
10: ตัวใหญ่เท่าไหร่
11: แม่ไก่
10: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังข่าวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางไป

0: ยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช่
1: ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตก
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
2: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
1: ได้ยินไหม
0: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
3: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
5: 3ห้อง
3: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
5: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพอก่อน
6: ฮัลโหล
5: มันไม่เท่ากัน
6: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
5: ั
6: ลโหล
5: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
7: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
1: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจทย์ครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
7: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
3: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเติบเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
5: โล

0: 懂你什么意思？ใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดไต
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดี
3: พี่จินให้เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
4: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกไปให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มี

0: ลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
1: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
2: โอเคไหม
3: โอเค
1: โอเค
4: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: เราคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
4: แข็ง
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
4: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้ yeah!
1: เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่า

0: คนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกัน
1: อืม
0: เผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว
1: ่
0: าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพ
1: ื้
0: นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: คร
1: ับ
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่การใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: นะใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ครับ
2: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรือที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวก

0: ใช้ประโยชน์
1: ไอ้น้ำส้มคั้นไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
2: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
1: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
2: ครับผม
1: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
2: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
2: ้ครับ
1: เราได้กวนกวนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
2: ครับผม
1: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าเออกวนที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
2: ้
1: นะ
2: ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
2: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
2: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
1: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
2: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
2: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
2: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
2: นะโอ้พูดง่ายแล้วทิศทางในอนาคตครับที่ทางการคิดว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันนี้ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ย
2: ครับ
1: เอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
2: ม
1: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
2: ้
1: นะครับ
2: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
1: ครับก็ยินดีครับ
2: เราไปดูดีกว่าคร
1: ับ สวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์ครับผม
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท
1: ่อครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี่จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
1: ่อ
2: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผ
2: มนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
2: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
2: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
2: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
2: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
0: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
0: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
0: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
0: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
0: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
0: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
0: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
1: ่อืม
0: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
0: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
0: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
0: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว
0: ่
1: าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอขอบคุณใช่นะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: กป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง60ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: งตั้งวาดอย่างนี้นี่จะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยดยนต์ในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอาใครเฮ้ยไปไหนเนาะเอามังกรเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกแล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลย ถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
0: จากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลง

0: ให้สนุกกันไปเลย
1: เย้ลุยลุยลุย
2: ฮ่าเอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลย
3: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
4: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
2: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
1: ครับผมเบอร์แรงสุดๆไปเลยเร็วนะลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
2: ไฮ้นี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมนี่ไปนะ
1: สุดเร็วไปเลย
5: เออนี่หน่อยเป็นไง
2: โอ้ยโอ้ย
5: กูดบายแต่ว่าลาก่อน
2: เฮ้ยเอ้ามาปากไว้ก่อนเธออ
5: ีกนานกว่าจะได้กลับเอาคืนนะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

ใบพัดและรางถ่านเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ

มอเตอร์ที่ต่อกับทางทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
0: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ล่ะครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วเราก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับ สภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
2: ตัวเองความปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
3: อร่อยจัง
4: โอ้โหน่าอร่อยเหรอครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยบอกว่าฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
2: น้ำที่6ใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดขนาบสีเขียวไปแล้วครับโอ้ยเจ๋งไปเลยเยี่ยมมีผ้าผ่าด้วย
3: เปลือกพวกนี้จริงๆ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ่นกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
4: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
6: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนึงนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่นานแต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าคุณผู้ลองมาชิมดูหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอิหลีอิหลีอิหลีอิหลีเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่นะครับผู้ขอดมกลิ่นใกล้ๆอยู่หน้า

0: หม้อนี้เลยนะครับพี่เอคนแถวนี้บอกว่าต้องมาลองชิมแต่ว่าร้านนี้เปิดมาไม่นานนะไม่นานนะนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปี
1: ประมาณ7เดือนครับ
0: 7เดือนเหรอ
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะ
1: ทำอาชีพรับเหมาครับ
0: รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมแล้วมาจับก๋วยเตี๋ยวได้ไงครับ
1: ก็คืออยากอยู่กับที่ครับอยากอยู่บ้านแล้ว
0: ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วสูตรมาจากไหนอ่ะ
1: ก็สูตรของตัวเองครับลองผิดลองถูกทำกินเอง
0: สูตรของเรานี่มันเด็ดยังไงครับเนี่ยเอาที่น้ำซุปก่อนเลยเนี่ยหอมมากเลย
1: หอมครับหอมเครื่องเทศครับ
0: จ้ะหูนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นถุงเลยนะครับแล้วถุงใหญ่มากใส่อะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียม
1: ครับ
0: จ้ะ
1: พริกไทยบอกได้แค่นั้นนะ
0: มันต้องอย่างนี้เออแต่ที่รู้นี่คือหอมแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศนะมีความเครื่องยาจีนนิดนึงไหม
1: นี่ครับ
0: อยู่ในนี้นะครับหอมมากเลยแล้วนี่คือหมูนี่ใช้เป็นอยู่ในนี้เลยเนาะตุ๋นเลยเนาะ
1: ตุ๋นในนี้เลยครับ
0: เป็นส่วนไหนบ้างครับเนี่ย
1: ขั้วตับหมูครับมันเป็นเนื้อหมูที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับตับหมูครับ
0: ทีนี้เรามีเมนูอะไรบ้างฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: จ้ะ
1: ก็มีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดกระเทียม
0: ครับเดี๋ยววันนี้ลองชิมดูนะครับผู้เอาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นเอาเป็นน้ำใสแล้วก็มีต้มยำไหมฮะ
1: มีครับ
0: เอาเป็นเกาเหลาม
1: ี
0: เกาเหลาต้มยำ
1: ครับ
0: แล้วขาหมูขอชิมชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: ให้จานหนึ่ง
0: เดี๋ยวมาชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพี่เอบอกว่าเด็ดมาก

แล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะฮะอันนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นน้ำใสนะครับแบบพิเศษไปเลยให้ดูนะครับว่าชามใหญ่มากเครื่องนี่คือมาแน่นๆเลยนะครับลูกชิ้นตรงนี้นี่ลูกชิ้นหมู6ลูกนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตับด้วยตับนี่ลวกมาแบบว่าพอสะดุ้งให้ได้แบบมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่มาด้วยนะฮะนี่หมูเด้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหมูตุ๋นนะครับดูเปื่อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับหมูสับก็มาเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำซุปจะออกหวานๆนะครับแต่เป็นหวานแบบทานอร่อยนะปรุงง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวลองชิมตัวนี่หมูตุ๋นนะครับเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเปื่อยสุดนุ่มแล้วกลิ่นแบบเครื่องเทศอ่ะมันอยู่ในหมูตุ๋นชัดมากนะครับอร่อยเลยตัวตับนะครับมีความนุ่มเด้งแต่ไม่แข็งกระด้างนะตับก็ดีนี่เดี๋ยวลองหมูสับหน่อยอันนี้เป็นหมูเด้งนะครับอารมณ์หมูบัดช่อนั่นแหละ3เกลือชาร์ตออกเค็มๆนะครับแล้วพอซดไปกับน้ำที่มันออกมีความหวานหน่อยนี่อร่อยลงตัวควรสั่งหมูเด้งเพิ่มนะเดี๋ยวลองลูกชิ้นหน่อยนะครับลูกชิ้นหมูโอเคเลยแป้งน้อยมากโดยรวมแล้วผู้ชอบหมูตุ๋นนุ่มมากเกลือดีนะครับหมูเด้งเยี่ยมน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวลองทางนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะฮะสั่งมานะครับเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบโรยมาข้างหน้ามีตับชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมก็จะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมานะครับแล้วก็มีแน่นอนนี่ดูความเปื่อยซะแล้วก็มีหมูสับสังเกตน้ำตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นแบบมีความมันๆตรงนี้เนี่ยสีออกน้ำตาลแดงๆนี่คือพริกเผาด้วยนะฮะนอกจากเป็นเมนูหมูแล้วนะครับมีทะเลด้วยมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้ลองสั่งได้นะครับเป็นต้มยำทะเลเดี๋ยวลองชิมน้ำเปรี้ยวกำลังดีนะครับกลิ่นนี่รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้นะฮะเดี๋ยวลองชิมหมูตุ๋นกับต้มยำสิมันเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะมันได้ความสดชื่นแบบเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเผ็ดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ร้านนี้นี่เขาแนะนำมาเลยก็คือข้าวขาหมูสั่งเป็นแบบขาหมูอย่างเดียวเป็นจานๆนะครับเป็นกับอย่างเงี้ย80บาทผู้สั่งเนื้อหนังมานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอาเนื้อก่อนนี่อีกหนึ่งทีเด็ดคือน้ำจิ้มเขานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำส้มนะครับแล้วทีเด็ดคือเขาใช้มะนาวแท้

0: เป็นขาหมูที่ออกหวานนำเค็มหน่อยแต่ว่าถ้าไปตัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดเลยลงตัวนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวก็ดีขาหมูก็ได้จะดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรวมถึงต้มยำนี่สั่งแบบพิเศษ60บาทเนาะส่วนถ้าเป็นขาหมูนี่สั่งเป็นกับ80บาททั้งหมดวันนี้กินไป200บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วชามใหญ่จุใจแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยู่แถวนี้นะในอำเภอเมืองนะครับก็แวะมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีอีหลีอีหลีอีหลีนี่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปักหมุดมาได้นะครับยังไงเจอแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอีหลีมายมก3อันเจอแน่นอนมาลองชิมกัน
1: เรียกเด็ดเอตโร
0: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาชี้เป้าที่เที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายกินแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการแบบเวิร์กช็อปการทำไส้อั่วนะปกติเรามาเชียงใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไปซื้อไส้อั่วไปฝากคนที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามาที่นี่นะคุณจะทำไส้อั่วเป็นที่นี่นะครับชื่อว่ากินม่วนกินลำนะครับมีการเวิร์กช็อปทำไส้อั่วแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะฮะไปดูกันว่าบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนตามผู้มาเลยนะครับอันนี้อยู่กับพ่อนพนะครับเดี๋ยวพ่อนพจะมาเป็นโค้ชเป็นครูให้ผู้ด้วยนะฮะปกติเราจะมาเชียงใหม่แล้วก็ซื้อเอาเนาะแต่นี่มาทำได้เลยกลับบ้านไปทำกินได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แต่มันต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือหลากหลายมากเลยนะครับ
2: มีรากผักชีเนาะ
0: จ้ะ
2: มีต้นผักชี
0: จ้ะ
2: มีตะไคร
0: ้
2: หอมขาวหรือว่าเรียกว่ากระเทียม
0: มีกระเทียมมีหอมแดง
2: หอมแดง
0: แล้วก็มี
2: ข่าม
0: ีข่าแล้วก
2: ็มี
0: ขมิ้นแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอธิบายและว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะ
2: ขั้นตอนแรกเราจะเอาข่ากับขมิ้นเนาะก่อนเนาะ
0: ครับ
2: โอ้ครับผม
0: โอเคข่ากับขมิ้นตอนนี้คือเสียงแบบโผล่กันแบบโฮมคามมากนี่เราคือตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะ
2: ใส่ตะไคร้ลงไป
0: นี่ได้แล้วใส่ตะไคร้ลงไปหมดนี่เลยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: ตะไคร้ลงไปหมดเลย
2: หมดเลยครับผม
0: สูตรของที่นี่ก็กะไว้แล้วนะครับสำหรับไส้อั่ว1กิโลก็จะใช้ประมาณนี้แต่หลักๆแล้วนี่คือเราชอบรสชาติประมาณไหนก
2: ็สามารถขอได้ครับเติมได
0: ้ขอได้เติมได้จัดการได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้เอาสูตรของที่นี่เลยใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเราก็โขกเลยฮะให้พอมันแตกเหรอพ่อหรือว่าต้องละเอียด
2: ตรงนี้ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดเลยครับ
2: ครับโอเค
0: เหนื่อยมากเลย
2: แล้ว
0: ต่อ
2: ไปตอนนี้ลงเลยครับเป็นรากผักชีกับกระเทียมครับ
0: คือดูจากปริมาณของสมุนไพรทั้งหมดแล้วนี่ไส้อั่วเรานะสุดยอดนะครับต้องหอมมากๆนะครับหอมสมุนไพรนะฮะส่วนใหญ่คนมาสนใจมาเรียนเยอะไหมครับถ้าเป็นคนไทยเราม
2: ีครับถ้ามาเที่ยวสมัยก็มาแวะมาทำเองแล้วก็ไปทำที่บ้านได้ครับ
0: จ้ะเดี๋ยวเราจะลงปรุงรสไปก่อนนะครับมีกะปิเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะลงไปเลยพวกเราเล็กหรือว่าผู้ทำเลอะเนี่ย
2: เป็นธรรมชาติเนาะมันมีเลอะบ้างเนาะ
0: มันก็ต้องมีมั่งตามด้วยพริกป่นนะครับหมดเลย
2: เป็นพริกกะเหรี่ยงครับ
0: พริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือปรุงรสนี่คือตามชอบเลยชอบแบบไหนนะฮะ
2: ใช่ครับผม
0: พอเราตำทุกอย่างนะครับที่เป็นเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการคลุกกับหมูนะฮะลงไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: นี่ลงไปเลย
2: ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้จะมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดครับผม
0: โอเคแล้วเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: คลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส
2: ้ครับผม
0: ให้กลายเป็นไส้อั่วแล้ว

0: เพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูนะครับว่าน่าทานน่ากินขนาดไหนสำหรับไส้อั่วทำเองนะครับหลังจากที่เราย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ไส้อั่วทำเองแบบนี้น่ากินมาก1จานนี่คือยังไม่หมดนะผู้แบ่งกลับบ้านไปด้วยกล่องนึงนี่เอามาแค่นี้พอแล้วก็จะมีนอกจากไส้อั่วนะก็จะมีเซตแบบนี้นะครับ1เซตสำหรับ2คนมีทั้งแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูน้ำพริกอ่องลาบคั่วหมูและก็ปูอ่องเด็ดกว่านั้นก็คือนี่ไส้อั่วทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับน่ากินมากนะไม่เคยคิดว่าเราจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยอร่อยมากหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาให้แบบลงตัวหมดแล้วเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแล้วจะมีความมันของแบบเนื้อหมูนะมีความมันของมันหมูนิดนึงอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นบ้างนะครับเริ่มจากอ่องเลยห่องปูนะครับเค็มๆมันมันแคบหมูน้ำพริกหนุ่มต้องมานะครับน้ำพริกอร่อยมากนะครับมันมีความหอมของแบบพริกเผาอะหูยใครชอบกินอาหารเหนือนะเด็ดอร่อยมากมาต่อที่นี่เลยนะครับแกงฮังเลนะครับนี่ให้ดูก่อนเนื้อหมูนี่ดูเปื่อยมากเลยแล้วก็มีขิงอยู่ตรงนี้ไม่เลี่ยนไม่หวานเกินนะครับแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านแบบนี้ให้มาด้วยเล็บครุฑก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่ารสชาติของสำรับอาหารเหนือตรงนี้นะอร่อยทุกเมนูเลยและที่สำคัญไส้อั่วไส้อั่วทำเองทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาเชียงใหม่อยากลองชิมสั่งได้ในเพจกินม่วนกินลำนะครับเข้าไปพิมพ์ได้เลยอยากกินอะไรสั่งเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนส่งได้หมดนะฮะส่วนใครอยากมาทำกิจกรรมถึงที่เลยนะครับก็เข้าไปจองล่วงหน้ากันได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวละ500ขั้นต่ำต้อง2คนนะมาเนี่ยจะสนุกมากเลยมาช่วยกันทำก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนได้ไส้อั่ว1กิโลกลับไปนะฮะแล้วก็ได้สำรับอาหารเหนือแบบนี้นั่งกินกันในบรรยากาศแบบเนี้ยยังไงก็อยากให้ลองมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับกินม่วนกินลำนะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะไส้อั่ว
1: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมขึ้นดอยสูงมาอยู่กันที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพามาทำความรู้จักกับผลไม้หากินยากผลไม้ที่พูดถึงอยู่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พัชเจ้าของสวนกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้เลยพี่พัชเจ้าของสวนนะคะสวัสดีนะคะพี่พัชอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยดูว่ามันคล้ายอะไรคะใบมันเหมือนใบโหระพาฝรั่งแล้วมีดอกสีม่วงๆอย่างนี้แล้วเห็นลูกสีม่วงนี้ก่อนเหมือนมะเขือลายเลย
2: หลายๆคนเขาบอกว่ามะเขือม่วงแต่ชื่อเขาเปปิโนเมลอนครับ
1: นี่เลยค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเปปิโนเมลอนหรือว่าเปปิโนเมลอน
2: เปปิโนเมลอนที่ผมปลูกตรงนี้มีหมื่นก้าหนึ่งต้น
1: หมื่นต้นเปปิโนเมลอนเนี่ยเขาปลูกที่ไหนกันบ้าง
2: ที่ชักเจนที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ปลูกออกสู่ตลาดได้เชียงรายมีเชียงใหม่มี
1: แล้วพี่ไปเอาเปปิโนเมลอนตัวนี้มาจากไหน
2: ได้จากเพื่อนมาได้จากอินเทอร์นอลเพื่อนเขาบอกว่าซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มาส่งเสริมได้อยู่หลายสิบปีละแล้วก็ผมได้มาตอนนี้6ปีปีนี้ที่ผมทำตัวนี้อยู่ครับ
1: เป
3: เตปิโนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงค่ะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกาใต้จะออกผลผลิตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็แสง

0: ามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกปลูกในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนนั้นจะถูกโรคแล้วก็แมลงรบกวนค่ะซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมค่ะคือตรงนี้เนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยหลายแปลงเลยแล้วก็แปลงของพี่พัฒน์ก็คือจะทำเป็นแถวสวยงาม
1: ด้วย
0: ไปตรงนี
1: ้ด้วยไปปีโนเมลอนต้นเล็กแล้วถ้าเราไม่มีไม้ค้ำช่วยไม่มีเชือกช่วยเวลาตอนที่ลูกออกเต็มตัวดกแล้วก็มันจะลงรากกับดินฉะนั้นต้องมีไม้ค้ำมีเชือกมาช่วยเพื่อให้ยึดแล้วก็อยู
0: ่มินขอเด็ดหน่อยนี่ผิวเขาเนี่ยจะเงาเลยปกติถ้าเราคุ้นเคยอะคำว่าเมลอนเราก็จะนึกถึงลูกกลมๆที่แบบเขียวๆที่มีลายๆอะไรอย่างเงี้ยผิวก็จะขรุขระแต่อันเนี้ยผิวเขาเหมือนแบบมะเขืออันนี้เนี่ยสีม่วงแต่เปปิโนเมลอนเขามีสายพันธุ์ไหมพี่พัท
1: ณเวลานี้มี3สายพันธุ์มีสีม่วง
0: จ้ะสีม่วงแบบนี
1: ้สีม่วงที่เห็นอยู่ก็สีเขียวสีเหลืองอยู่ข้างล่างมี3สายพันธุ์ที่อยู่ที่ผมนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันจะมีความหอมความเป็นเอกลักษณ์ความชัดเจนของเปปิโนเมลอนที่ไม่เหมือนใคร
0: คราวนี้เดี๋ยวมินจะตัดทั้งหมด3สีเลยแล้วเดี๋ยวเอามาชิมดีกว่าว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไง
1: ได้
0: คราวนี้วิธีการดูว่าเขาได้อายุแล้วเราดูยังไงพี่พัท
1: ด้วยที่สีลาย
0: มินว่าพอลูกแก่ผิวเขาจะเริ่มแบบไม่มันเกลี้ยงไปทั้งอันเนี่ยเวลาลูกมันจะมันๆอันนี้พอแก่มันจะแตกถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็แตกเป็นแบบเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองนิดนึง
1: เวลาเก็บเกี่ยวเราแต่ที่ขั้วมันจะดีเพราะว่าเวลาลูกสัมผัสกันมันจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นแผลนี่น่าจะอร่อยนะครับ
0: อันไหนอันนี้เหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้นี่ลูกใหญ่เลย
1: ได้ไหม
0: กดที่หัวนิ่มผิวเริ่มแตกตัดเลยอันนี้มาถึงแปลงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนี่เราต้องดูยังไงอ่ะพี่พัท
1: ถ้าจะให้รสชาติได้ประมาณนี้ครับความเข้มของสีม
0: ัน
1: จะมีสีลายที่ค่อนข้างจะเด่น
0: แต่ว่าก้นเขาจะเป็นสีเหลือง
1: สีเหลืองคือเขาพร้อมส
0: ุ
1: กพร้อมกินได
0: ้ครับโอเคนี่คือจุดสังเกตของสีเขียวชึบไม่มีขั้วเลยแบบนี
1: ้เราเก็บปุ๊บพร้อมกินได้สำหรับ 2-3 ลูกที่เก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บพร้อมกินได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่รีบกินเขาเอาไปที่บ้านเอาใส่ตู้เย็นให้ริมต้นรสชาติก็จะดีขึ้นมาเยอะ
0: อันนี้ได้แล้วสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเหลืองกันต่อมินว่ามินสังเกตได
1: ้ครับ
0: ว่าถ้าลูกไหนพร้อมกินมันคือเหลืองถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่ามินแอบเห็นว่าลูกที่มันยังไม่แก่อ่ะมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี
1: ้
0: แต่พอมันแก่แล้วมันเหลืองเลยแล้วมันเป็นเหลืองลายสีม่วงเปปิโนเมลอนเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟรุตนะคะมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดป้องกันหวัดเหน็บชามีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายและสารเบต้าคาราทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะเปปิโนเมลอนสดๆนะคะเก็บมาเมื่อกี้3สีเดี๋ยวจะชิมรสชาติเลย
1: ได้คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มินเริ่มจากลูกที่มินเห็นครั้งแรกตอนที่เข้าแปลงเลยสีม่วงเดี๋ยวมินให้ดูเนื้อข้างในก่อนฟ้าบโอ้ยช้ำมากเหลืองเลยเปปิโนเมลอนสีม่วงมันแปลกมากเลยคือเนื้อมันมีความช้ำนุ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆเมลอนแต่มันดันมีกลิ่นแบบออกกล้วยนิดๆอะอร่อยอ่ะ
1: ความเป็นเอกลักษณ์ของเปปิโนเมลอนมันได้ผลได้มาหลายตัวรวมๆกันแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือหอมหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา
0: แล้วความหวานเนี่ยมินว่ามันหวานแบบสดชื่นกำลังดีมันไม่ได้หวานแหลมเกินไปมันหวานแบบกลมกล่อมหวานละมุนประมาณนี้ค่ะเราไปดูว่า
1: สีเหลืองสีเหลืองได้ด้วยความกรอบความอันนี้สีเหลืองจัดเนื้อเนียนกว่า
0: เอ้าแต่พอดมอันเนี้ยสีเหลืองอ่ะกลิ่นมันเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะอุ๊ยอันนี้ปอกน่ากินมากดูเนื้ออุ๊ยอันเนี้ยเนื้อเป็นเมลอนแคนตาลูปอะไรอย่างงี้แต่กลิ่นเนี่ยมีความแอปเปิ้ลนันอ่อนเมื่อ

0: กี้สีม่วงเป็นกล้วยแต่สีเหลืองเป็นแอปเปิ้ลปอกสีเขียวต่อเลยค่ะ
1: ได
0: ้กลิ่นอะไร
2: พูดถึงความหอมต้องยกให้ตัวนี
3: ้หรอ
0: มินว่ามันคล้ายๆสีเหลืองแต่กลิ่นแรงกว่าแล้วเนื้อมันจะกรอบกว่า
2: เนา
0: ะ
2: เนื้อแน่นกว่า
0: เหมือนที่พี่พันธ์บอกว่าอเด็กกลิ่นจะหอมที่สุดใช่ไหมมินแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยให้สั่งไว้ทั้ง3สีแล้วไปชิมเทียบกันของพี่พัดก็คือมีส่งเหมือนกัน
2: มีส่งครับผมมีเพจอยู่ครับเพจเปโนเมรอนบอก9เสมอคร
0: ับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปโดยตรงเลยอันนี้แอบถามให้คุณผู้ชมก่อนพี่พัดขายโลละเท่าไหร่กิโล
2: ผมขายในเพจที่กิโลละ101บาทยังไม่รวมค่าส่งขึ้นอยู่กับที่ว่า
0: ระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมเปโนเมรอนสดๆจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้กับพี่พัดเลยนะคะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่พัดลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช

0: Monocotyledon. MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon. DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำอะไร
2: ครับส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen ยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
2: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
2: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
2: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
2: เหมือนเป็นกล้อง
1: ใช่มีเป็นกล้อง
2: เ
1: หรอ
2: มีเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือ

นี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่อย่างนั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับนะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับ
ใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหาเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกด refresh ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเค
อ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะ

0: ครับในการเทรนนะครับปุ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลขหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวตึงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเออนี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้7ภาพนะครับ8นะครับตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เรา ทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคคร
0: ับ อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคเอ้ยลองทำแบบเป็นภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบเราไม่รู้การทำเป็นภาพวาดที่ดูเลยได้ไหมเดี๋ยวพ
0: อภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
3: เขาม
0: ี
3: มา
0: ให้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเค โอเคได้ไหมนะครับโอเค

0: ได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับเออผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่ที่ชับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอ่ะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอ่ะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจำนะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร
0: ่างกายทำอะไรดีครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจนักเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจักรยาน
0: ใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลขเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับ นะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์มันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วเราใช้สวิตช์ถึงก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI model ในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
2: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ mm-hmm. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์หายเทคตัวในการเล่นเพลงไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับ ทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะ

อาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงนะครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจันทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนเฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับhand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็น
ทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตัน

0: อาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่
0: ไปที่ AI นะครับ Hand Hand Skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ Hand Skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ Hand แล้วก็เขา Finger เนาะเขา Finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นใช
3: ้
2: บอดี้อ่ะ
3: คร
2: ับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกลิทันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นซิงเกิลก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่มั้ยหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับผ้าบ่าแล้วก็จะกดโน้ตหน
0: ึ่
2: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับนี่เป็นไงครับ

0: นี่นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยไหมเวลาดูวงออร์เคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็เองทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบบ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อแรนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถือว่าของเลยครูเป็นกินเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: สรุปได้คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
3: ตัวละครเอง
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาใช้เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: คอบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวดเราเ
0: เจ็บปวดรวดร้าว

0: รู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกก็จะซ้อม
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้ของหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือเขาแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toiletนะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waitingแปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมา

ครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter ครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการตอบคำถามไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขา

มากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์กันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็ใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่า
ภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอ่ะอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้แล้วก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่1อ่ะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but it's accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ it's accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามมันเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไม
ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry

นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgotyour book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกริ่นว่า I'm sorry นะครับเกริ่นว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่1บอกว่า thank you for your help นะครับคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not right นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ see you again see you soon goodbye

ิฝุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์

0: ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบ

0: โตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
2: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้ว

0: จริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่สองคือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่สองประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะฮะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ย เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆ
1: แล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะฮะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะฮะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะฮะมามีบทบาทสำคัญอีกนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือละโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะ แล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับ

0: บ้างคะ
1: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากก่อ

0: การศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเงี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่า

0: ชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
1: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มาก

มายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบล่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร่เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำลิดผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสำลิดในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสำลิดในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสำลิดนั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแค

เริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิศชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่สระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหง

แหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอนันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1093คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดนสามบุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนีย

0: ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสุคนโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พานที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
3: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยแหละค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
4: เชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อไวแว็กซ์ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อไวแว็กซ์นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
2: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจากบิลแอนด์เมลินดาเกตฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
3: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอ่ะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่และเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแว็กซ์ที่

0: เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแบ็กซ์เนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี้ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทรูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะน้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
1: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
0: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
1: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
0: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
1: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
0: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
1: เลือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวานเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวานเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวานเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
1: จมูก
0: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวานพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวานปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
1: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
0: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวานรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
1: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
1: อ๋อครีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวานทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
1: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวานมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวานที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับเหลือทุกวันเนี้ยปลาวานมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวานทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอย่างเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวานเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวานที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวานหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวานที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวานที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวานประเภทนี้จะเป็นปลาวานที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวานสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวานอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก

0: รีบให้ครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่องmixing และ mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่องมิกซิ่งอย่างไรและการทำมาสเตอริ่งเนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ Mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mix และ Mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ Mix และ Mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ Mix และ Mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า Basic Mix and Basic Mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป Import นะครับ Import มาก่อน Import ไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดปนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็น

0: ต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว
1: ้ที่อยากรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้า
0: พอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลย
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้า
0: เห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับ
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาว
0: แล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหม
0: ก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือฮาร์ดดิสนะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสใช่ไหมฮาร์ดดิสเราก็แพ
1: น
0: คีย์บอร์ดนะครับ
1: ความรัก
0: กีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไป
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมอง
0: มันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีย
0: ังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบาง
0: คราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับ

ถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสมาครับลายฮาร์ดดิสนะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมโทรนอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมโทรนอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างหนึ่งในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาต์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือ color ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพดัลมันกระทบสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดหนึ่งให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็เซทูเรทมันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับ

อัดสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็จัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดนึงนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา Insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอนะฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กรองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสนะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคลิกนะครับ snare ก็ routing ไปอยู่ที่ snare tom มัน top hi hat นะฮะผมก็ไปอยู่ hi hat แล้วก็ tom 2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ tom นะครับ overhead 2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกัน bass นะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งโลจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับสุงกรองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากรองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากรองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกรองนะครับกรองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกรองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้หูกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบะเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกเสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟคเนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกตหรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการ Mix แล้วก็จัดทิศทางของการ Mix ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือ Buds ไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่องmastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: มีใครแอบไปรู้มาแล้วมั้ยว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันรู้ตลอดเรื่องอะไรครับผม
1: เรื่องการลงน้ำ
0: สามัคคีกันหน่อยอีกที
1: พลังงานลงน้ำพลังงานลง
0: โอเคโอเคถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับพลังงานน้ำพลังงานลมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเรียกตอนนี้ว่าพลังน้ำพลังลมนะโอเคนะเริ่มต้นเลยอาจารย์ขอตั้งคำถามแรกเลยพอพวกเราพูดถึงพลังงานพวกเรานึกถึงอะไร
2: เริ่มต้นกันแล้วนะครับน้องๆก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับเจ้าพลังงานพื้นฐานกันก่อนว่ามันคืออะไรน้องๆคนไหนใครรู้บ้างยกมือขึ้น
0: ครับผม
3: กังหันลมอ่ะ
0: โอ้โหกังหันลมอ่ะใช้ได้เข้าธีมครับผม
3: เวลาเราวิ่งค่ะ
0: เยี่ยมยอดโอเคเวลาวิ่งนี่เราใช้อะไรนะพลังงานอะไรดี
3: กล้ามเนื้อ
0: พลังงานกล้ามเนื้ออ๋อก็ได้นะก็ได้เพราะเราต้องกินข้าวกินอะไรนะโอเคพี่ยางครับ
4: กังหันน้ำ
0: เอาไหนพี่โกงเอาต่อเขาเปลี่ยนน้ำเป็นลมอ่ะโอเคแต่สิ่งที่เราอยากจะนำมาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับพลังงานนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายเรื่องของพลังงานพื้นฐานกันก่อนดีไหมอาจารย์มีลูกบอล1ลูก
3: เกี่ยวกับพลังงานยังไง
0: เกี่ยวกับพลังงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้พวกเราทุกคนฟังเลยคราวนี้ถ้าอาจารย์วางลูกบอลอยู่บนโต๊
3: ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนา
3: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะยกลูกบอลนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ปล่อยมือทุกคนรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
3: ก็จะหล
0: ุดตกลงมาใช่ไหม
3: แล้วมันก็เด้ง
0: นี่แหละหลักการของพลังงาน
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์มันมีพลังงานได้ยังไงน้องๆงงกันไปหมดแล้วครับ
0: ดูอีกทีอาจารย์ยกลูกบอลขึ้นมา
3: อ๋อพลังงานก้าวเนื้ออ
0: ่ะใช่ใช่อาจารย์ต้องใช้พลังงานจากร่างกายของอาจารย์แต่สิ่งที่ตอนนี้ลูกบอลมีคือทันทีที่อาจารย์ปล่อยลูกบอลเนี่ยพร้อมที่จะตกลงพื้นทันทีถูกไหม
3: ถูกค่ะ
4: หรือว่ามันไม่มีพลังงาน
0: มันมีแล้วพลังงานนั้นน่ะก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงที่พี่กัสพูดถูกต้องสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายคือเราจะบอกว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสัตว์อยู่เคยได้ยินคำนี้ไหม
3: สักที่ตรง
0: ไม่ใช่สักนั้นไม่ใช่รอยสักแต่สักเนี้ยมาจากคำว่าคล้ายๆกับคำว่าศักยภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า potential คุณคำนี้ไหมเหมือนอย่างเช่นเราบอกว่าหญิงหยางนี่มีศักยภาพในการบรรจุอาหารลงไปในพุงเนี่ยเยอะมากนี่เป็นต้นก็คือหญิงหยางมีความสามารถที่ทำอะไรสักอย่างได้ความหมายในทางฟิสิกส์ก็คือเรากำลังอธิบายว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานศักย์อยู่ในตัวนั่นก็คือทันทีที่อาจารย์ปล่อยปุ๊บเนี่ยลูกบอลจะตกลงมาที่พื้นนั่นก็คือมันสามารถวิ่งได้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างพวกเราทุกคนคุ้นเคยกับนี้อยู่แล้ว
3: หนังยาง
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเหมือนเดิมนั่นในสภาวะปกติหนังยางก็หนังยางน
3: ะ
0: ถ้าอาจารย์ยืดหนังยางออก
3: มันก็ยืด
0: นะแต่ทันทีที่อาจารย์ปล่อยมือ
3: มันก็ติด
0: แสดงว่าตอนที่หนังยางกำลังถูกยืดออกเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรที่จะทำบางอย่างก็คือมันพร้อมจะดีดนิ้วอาจารย์ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: ทันทีที่อาจารย์ปล่อยปุ๊บก็ดีดนิ้วอาจารย์นี่ก็คือพลังงานสัตว์อีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าที่ใดก็ตามที่มีพลังงานสัตว์เช่นนี้อยู่เราหน้าที่จะสามารถไปแอบเอาพลังงานนั้นเอามาใช้ได้
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์แล้วเราจะไปแอบเอาพลังงานเหล่านี้มาได้ยังไงล่ะครับ
0: แต่ณตอนนี้เราพูดถึงลักษณะของพลังงานกลศาสตร์นั่นเองเป็นพลังงานที่เราต้องออกแรงทึ่งออกแรงดึงมันนี่แหละแล้วเราก็ทำให้เกิดพลังงานที่ฝังอยู่ในไม่ว่าจะเป็นอย่างเคสนี้ก็คืออยู่ในหนังยางและพร้อมที่จะเอาไปใช้อื่นต่อได้โอเคนะนั้นเริ่มแรกอาจารย์ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับพลังงานสัตว์ครับ potential energy
2: พลังงานสัตว์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุซึ่งอาจถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้พลังงานศักย์ที่พบได้บ่อยคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองครับ
0: ให้ทุกคนลองเดาสิว่าแล้วในสภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างรอบตัวเนี่ยเราจะไปเอาพลังงานศักย์มาจากไหนได้บ้างมีอะไรไหมที่อยู่ในธรรมชาติ
3: น
4: หันลม
0: กังหันลมแต่เอาตัวไหนเอาตัวกังหันหรือเอาอะไร
4: เอาตัวลม
0: โอ้เยี่ยมยอดแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าลมมัน
4: ลมกับน้ำก็แสดงว่าเป็นลมกับน้ำไปเลย
0: หลายขาจริง
2: ๆหัวไวจริงๆนะน้องผิงหยางเก่งมากๆครับ
0: เรารู้แล้วว่าในธรรมชาติมันมีลมพัดอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะที่ลมกำลังเคลื่อนที่เราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปติดตั้งแล้วขอเอาพลังงานที่อยู่ในลมมาใช้เราก็น่าจะสามารถสร้างพลังงานจากลมได
3: ้ค่ะ
0: และทุกคนก็ต้องเดาได้เลยว่าอีกคำตอบหนึ่งก็คือ
1: น้ำ
0: และนั่นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆนั่นเองการที่เราต้องมีเขื่อนก็คืออาจารย์ต้อง
3: กักเก
0: ็บน้ำเอาไว้แต่การที่น้ำมันเก็บไว้สูงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกบอลเมื่อสักครู่มันพร้อมที่จะปล่อยพลังงานที่มันมีออกมาเพื่อเอาไปสร้างไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกันเรามาเริ่มต้นที่การทดลองแรกกันเลยครับสำหรับการทดลองแรกจะแสดงให้พวกเราดูเนี่ยอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าทุกคนเห็นด้านบนนี่คือ
3: มอเตอร
0: ์ซึ่งอาจารย์ก็ติดใบพัดไว้ที่ด้านหน้านะครับคราวนี้ทุกคนรู
3: ้
0: เป็นกังหันใช่ทุกคนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์อยู่แล้วก็คือถ้าอาจารย์ให้ไฟกับมอเตอร์มันก็ต้องหมุนเนา
3: ะ
0: ลองง่ายๆอาจารย์มีตลับที่ใส
4: ่
0: ฐานไฟฉายแบตเตอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะลองต่อสายเชื่อมเข้าไปแล้วให้มันหมุน
3: ด
0: ูระวังหน้าระวังหน้าโหนี่หมุนแรงกันนะเนี่ย
4: ถึงก็สั่น
0: ถึงก็สั่นกันเลยนะเนี่ยพุบพับพุบพับแล้วเนี่ยนะทุกคนรู้สึกได้นะว่ามีลมไหม
4: อ่อน
0: เพราะว่าเอาพอดีให้เห็นหลักการคราวนี้อาจารย์อยากจะทำกลับกัน
3: ค
0: ือพอเมื่อสักครู่เราคุย
3: อ
0: ยู
3: ่
0: โอ้โหทีละคนทีละคนพี่ถึงงานว่าไงนะ
4: เมื่อกี้อาจารย์เอาแบตเพื่อให้พลังงานกับกังหัน
0: ครับผม
4: เพราะฉะนั้นอีกรอบนึงไอ้รถตัวนั้นเห็นมีสายไฟอยู่อาจารย์ต้องเอาให้กังหันมันให้พลังงาน
0: แหมไร้กาศมากโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ใบพัดนี่หมุนแล้วให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้สร้างกระแสไฟแทน
3: อาจารย
0: ์ครับผม
3: รู้แล้วทำงี้ค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้จะเกิดไฟไม่ใช่เพราะฉะนั้นแทนที่อาจารย์จะใช้มือของน้องไอรีนเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ลมมาแหละเดี๋ยวอาจารย์มองทางขวาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้กระแสลมมาช่วยหมุนให้เจ้ากังหันตัวนี้แล้วเมื่อกังหันตัวนี้หมุนเนี่ยก็จะไปทำให้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานกลับทางกันเนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วเราจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนี้มาใช้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟที่เราได้จากการสร้างด้วยกังหันของเรานี่แหละดูซิว่าจะสามารถทำให้ไฟในรถของเล่นเราเนี่ยติดได้หรือไม
3: ่ค่ะ
0: ตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่จะเป็นเสมือนกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังเจ้าของเล่นเด็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวบอกว่าเอ๊ะมีพลังงานไฟฟ้าวิ่งมาหาหรือยังนะทุกคนพร้อมยังเริ่มนะเดี๋ยวดาจะเอาเข้ามาในบริเวณที่มีลมพัดนะโอเคกังหันเริ่มหมุนหมุนแล้ว
2: เอาละครับเรามาลุ้นกันว่าแรงลมขนาดนี้จะทำให้ไฟติดได้หรือไม
0: ่นี่ค่อยๆสว่างเพราะว่าพอกังหันค่อยๆหมุนเร็วขึ้
3: น
0: กระแสไฟฟ้าก็ค่อยๆมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นถ้าในธรรมชาติเราเนี่ยมีลมพัดจริงๆเลยเป็นบริเวณที่ลมแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถไปสร้างไอ้เจ้าลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นการหันลมยักษ์ใหญ่หน่อยแล้วเราก็ไปรับกระแสลมที่พัดเข้ามาแล้วก็สามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ได้จริงด้วยและนี่แหละก็คือตัวอย่างแรกของการนำเอาพลังงานลมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในรูปแบบอื่นๆกันบ้างง
3: ั้
0: นเดี๋ยวเราไปดูการทดลองต่อไปกันเลยครับผมเราเ เห็นพลังงานจากลมไปแล้ว
3: อันนี้พลังงานน้ำค
0: ่ะใช่เมื่อสักครู่พวกเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เมื่อมันทำงานกลับทางกันเราสามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าได
3: ้
0: มันมีชื่อเฉพาะก็คืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าพลังงานกลคือการเคลื่อนที่อะไรเนี่ยกลับมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าไดนาโมแต่เคยได้ยินนะก็คือมันเป็นตัว
3: ไดนาไม
2: อาจารย์หมายถึงไดนาโมที่ใช้ไฟไม่ใช่ไดนาไมนั่นมันระเบิดนะครับน้องผิงหยาง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่โครงสร้างเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมอเตอร์ทำงานกลับทางกันอาจารย์ก็เลยเอาตัวมอเตอร์ซึ่งหาได้ง่ายๆนี่แหละเอามาเป็นตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์ต้องการให้ใบพัดนี่หมุนถูกไหม
3: ค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเอาตัวอย่างจากการที่มีกระแสลมมาช่วยทำให้เจ้าใบพัดนี่หมุนแต่ในความเป็นจริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ลมก็ได้อาจารย์สามารถใช้
3: น้ำ
0: ให้อื่นๆก็ได้ซึ่งอีกอันนึงที่สามารถทำได้ง่ายก็คือการใช้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้แล้วทำให้เจ้ากังหันนี่หมุนได้อาจารย์ก็ย่อมต้องสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันและนั่นก็เลยเป็นตัวอย่างของลักษณะนี่อาจารย์ก็คือพยายามสร้างตัวอย่างคือมีใบพัดเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะออกแบบให้มันเหมาะสมสำหรับที่จะเอาไปใช้กับกระแสน้ำเท่านั้นเอง
3: เป็นการหันน้ำ
0: เป็นการหันน้ำมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมอเตอร์ได้เหมือนกันและนี่ก็คือหลักการทำงานของเขื่อนที่เวลาเขาเก็บน้ำไว้สูงๆแล้วพอเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยไอ้เจ้าน้ำในเขื่อนก็เทลงมาแล้วก็ไปหมุนกังหันให้เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ไปปั่นไฟเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราสามารถเปลี่ยนเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในธรรมชาติซึ่งตอนนี้ทั้งน้ำและลมเนี่ยดึงออกมาแปลงรูปให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็เอาไปใช้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปนั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะจากหลักการที่เราเข้าใจมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้หลักการเหมือนกันเลยทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหม
3: ไฟฉาย
0: ไฟฉายนะน้อง
4: ๆ
0: ท
4: ำ
0: มาเห็นเน
4: า
0: ะ
4: ไฟฉายพอเรากดแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จไปด้วย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองดูซิว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้าตัวไฟฉายนี้อย่างไรโดยดูที่กลไกของมันน
3: ะ
0: สังเกตว่ามันจะมีด้ามที่เราสามารถกดได้ถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างด้านในจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ออกแรงกดให้เจ้าตัวนี้ขยับเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งไอ้ที่หมุนนั่นแหละก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานสวนทางก็คือไดนาโมนั่นเอง มันก็คือทำหน้าที่ปั่นไฟให้เราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี้ยก็เปลี่ยนพลังงานกลก็คือเนี่ยพลังงานที่เราต้องออกแรงกดเนี่ยให้กลายไปเป็นไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟใช่แล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออุปกรณ์ง่ายๆที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานที่เราใช้มือเราบีบนี่แหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาจารย์จะถามต่อไปว่าอย่างนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาใช้ด้วยมือใช้อะไรได้ถามถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันพวกเราคิดว่ามีสิ่งที่รอบตัวเราที่ใช้หลักการลักษณะเช่นนี้ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไหม
2: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าสิ่งของอะไรที่ใช้หลักการแบบนี้บ้างใครรู้ยกมือขึ้น
4: รถ
0: โอ้ยรถทำไง
3: ไฟรถค
0: ่
3: ะ
0: ไฟรถไม่โอเคถ้าเราค่อยๆนึกให้ใหญ่ขึ้นก็จะมีรถจักรยานสังเกตไหมถ้าเกิดเขาเอาไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์อันนึงไปติดไว้กับล้อตอนที่เขาปั่นล้อมันก็หมุนไปมันก็จะไปปั่นไฟให้สามารถให้แสงส่องสว่างได้แรกที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างและเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล้วคือทุกคนเคยได้ยินไฮบริดไหมไม่เคย
4: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: เครื่องยนต์ไฮบริดไอรีนเคยไหม
3: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: ดีมากไม่เป็นไรเคยหรือไม่เคยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีไฮบริดหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ไปปรากฏอยู่ณบริเวณด้านหลังของรถต่างๆเนี่ยมันไฮบริดเนี่ยมันไฮบริดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไรอ๋อมันเป็นแค่คำโฆษณาหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องของพลังงานไหมเดี๋ยวเรารู้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเทคโนโลยีไฮบริดนี้กันให้รู้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมาโยงกับหลักการของฟิสิกส์ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้อย่างไรโอเคไหมพร้อมไหมงั้นไปกันเลยครับ
3: ไปเลย

0: อนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: มอเตอร์เอ็กโป
0: เอ็กโปโอเคแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ด้านหน้าบูธนิทรรศการของสถาบันยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นคว้าแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากขึ้นเนาะงั้นเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับขอต้อนรับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของพลังงานต่างๆวันนี้อยากจะมาทราบเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรถยนต์กันบ้างครับ
2: ครับก็พลังงานรถยนต์นะครับแต่ก่อนเลยเราก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเราเห็นนะครับว่ามีการพัฒนาแล้วครับเรื่องการใช้ไฮบริดก็คือการใช้เครื่องยนต์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้านะครับและอนาคตเราก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มตัว
0: เอางี้พี่เล็กช่วยรบกวนอธิบายเพิ่มเติมไฮบริดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่มันมีรายละเอียดยังไงครับ
2: เราเดี๋ยวไปดูวิวัฒนาการว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับ
0: ยินดีครับ
2: แล้วมันใกล้เคียงกับรถของเล่นของเรายังไง
0: ทำไปเลย
2: อย่างแรกเลยครับพี่เล็กจะขอแนะนำให้รู้จักรถยนต์ไฮบริดนะครับ
0: ที่พี่เล็กเกิด
2: ครับที่เกิดมาสักครู่นะสักครู่นะรถยนต์ไฮบริดนะครับเราก็เรียกสั้นๆว่า HEV นะครับก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่รถมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะมีถังเก็บน้ำมันนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยก็จะสร้างพลังงานนะครับตัวพลังงานก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะปั่นพลังงานออกมานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเข้าไปที่มอเตอร์นะครับก็จะปั่นพลังงานออกมาแล้วไปขับเคลื่อนล้อรถให้รถสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้พอเห็นภาพไหมครับ
0: เป็นไงไอรีนเข้าใจดีขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: คราวนี้พี่เล็กครับผมสังเกตนิดนึงว่าลูกศรตรงระบบตรงล้อเนี่ยกับมอเตอร์มันเป็นลูกศรไปมานี่ก็คือที่เมื่อสักครู่พี่เล็กอธิบายใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของรถเองตอนที่มันเบรกตอนอะไรมันก็จะดึงพลังงานบางส่วนกลับเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันมีระบบที่เป็น 100% เลยไหมครับที่เป็นลักษณะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลย
2: ใช้ไฟฟ้าล้วนๆ
0: ครับ
2: นะครับก่อนที่จะเป็นไฟฟ้าล้วนๆเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอีกรูปแบบน
0: ึ
2: ง
0: โอ้ดีครับ
2: นะครับที่คล้ายๆกับไฮบริดมันเป็นไฮบริดแบบที่มีปลั๊กเสียบด้วยเดี๋ยวไปเชิญด้านนี้ด้วยกัน
0: ครับโอเคครับ
2: มาเลยเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็คือส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะสามารถชาร์จแบตจากไฟบ้านได้นะครับก็แทนที่จะชาร์จแบตจากตัวที่เป็นพลังงานที่เราเบรกออกมาแล้วมาเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเราก็ชาร์จแบตจากไฟบ้านเข้ามาเก็บไปได้ด้วย
0: ครับผม
1: แล้วทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่เยอะกว่า
0: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่า
2: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่าใช่ไหมครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ดูใหญ่กว่านะครับเพื่อว่าพลังงานตรงนี้เราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่เกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยให้ไปปั่นให้ล้อเนี่ยขับเคลื่อนให้มันมากขึ้นครับแล้วก็ใช้พลังงานที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับ
0: ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้า
2: ครับ
0: กับพลังงานจากเชื้อเพลิงเนี่ยไฟฟ้าจะเยอะหน่อย
2: ใช่ครับ
0: เคสนี้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า
2: ใช่ครับ
0: เข้าใจไหมดีงั้นแสดงว่าตอนนี้ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ครับว่ามันถึงจุดที่เราใช้ไฟฟ้า 100% เลยไหมครับ
2: ก็มีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเขาก็ขับเคลื่อนใช้กันแล้วครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะนำเข้ากำลังจะเริ่มใช้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไหมครับว่าสัดส่วนหรือวิกโครงสร้างมันเนี่ยมีอย่างไรกันบ้าง
0: แน่นอนครับอยากดู
2: มาดูโครงสร้างของตัวแบตเตอรี่ 100% นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: มีเยอะกว่าเดิม
2: อีกนะใช้ 100% นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิล BEV นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% แล้วก็ชาร์จตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เวลาเราใช้ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะครับคือจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์เนี่ยปั่นพลังงานออกมาแล้วก็ไปขับเคลื่อนล้อให้เดินข้างหน้านะครับเราก็จะเติมแบตด้วยการชาร์จไฟเข้าจากภายนอก
0: เหมือนกัน
2: ใช่ครับเสียบปลั๊กเลยครับแต่อันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ละไม่มีมลพิษเกิดขึ้นละ
0: ไม่ต้องมีน้ำมัน
2: ใช
0: ่ก็คือเคสนี้ก็คือเป็นเคสที่ใช้ไฟฟ้า 100%
2: เราไปดูอีกตัวหนึ่งไหมครับที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวปลั๊กอิน
0: อ๋อยังมีใกล้เคียงกับ
2: มีใกล้เคียงกับอีกตัวนึงนะครับที่เราพัฒนากันอยู
0: ่โอ้ดีครับดีครับอยากเห็นคร
2: ับ โอเคเดี๋ยวเชิญตามทางนี้เลยครับมาเลยครับมาเลยเนี่ยครับเชิญเลยครับ
1: โอ้
0: มีอย่างเล็กเลย
2: คล้ายๆกันครับตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ที่เราจะชาร์จจากไฟบ้านหรือปลั๊กไฟต่างๆครับเราใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเปลี่ยนจากไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วค่อย

0: าไปปั่นมอเตอร์แล้วก็ขับเคลื่อนล้อรถก็มีบางประเทศที่เขาพัฒนาอยู่แล้วก็ใช้บ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของไฮโดรเจนเนี่ยที่มันยังสูงอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน
1: ่คราวนี้สิ่งที่พวกเราคงอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีรถที่เราสามารถเห็นเป็นคันๆจับต้องได้เนี่ยที่มีเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปอยู่ในรถแล้วให้เราเห็นไหมครับ
0: จริงๆมีหลายค่ายนะครับเขาพัฒนาแล้วก็ใช้กันแล้วโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันแล้วเป็นแบตเตอรี่วีโคเลยนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านหรือมีสถานีชาร์จได้เลย
1: แต่อาจารย์ว่านะพวกเรามาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปอยู่ในรถยนต์กันแล้วอาจารย์ว่าเราน่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูรถคันจริงๆกันเลยดีกว่า
2: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปดูในงานกันสักหน่อยเนา
2: ะ
1: ไปก
2: ัน
1: ไหมไปกันเลยครับอันนี้เป็นแบบไฟฟ้า 100%
2: เนาะ
1: โอเค
3: เจอเลยครับ
1: ครับผม
3: ต
1: ั
3: วนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
1: อ๋อให้อันนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
3: ครับก็สำหรับระยะเวลาในการชาร์จสำหรับตัวนี้นะครับผมอันนี้ 100% ใช้เวลา4ชั่วโมงที่บ้าน
1: 4ชั่วโมง
3: แต่ถ้าเป็นสถานีเขาเรียกว่าควิกชาร์จที่มีการบริการทั่วไป
1: ครับ
3: จะใช้เวลา24นาที
1: อ๋อครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้มันเติมได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับครึ่งชั่วโมงเต็มเลยไหม
3: สำหรับควิกชาร์จจะได้แค่
1: 80%โอเคแต่เร็วแต่เร็วโอเคแล้วนี่ก็คือลักษณะหัวอันนี้ผมจับได้ไหม
3: จ
1: ับ
3: ได
1: ้
3: คร
1: ับ นี่
2: ว้าว
1: โอ้โหนี่มีนี่มีกันช็อตนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบได้โอเคเยี่ยมยอด
2: เจ๋งไปเลย
1: เจ๋งไปเลยเครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหน้าเหมือนปกติ
3: ตัวนี้ไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นมอเตอร์
1: เป็นมอเตอร์ด้านหลังอย่างนั้นเน
3: า
1: ะ
3: มอเตอร์อยู่ทางด้านหน้าคร
1: ับ อ๋อมอเตอร์อยู่ด้านหน้าพวกเราเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหน้าดูใช่ว่าด้านหน้าเป็นยังไง
2: เฮ้ย
3: ระบบเครื่องยนต์ง่ายๆคือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์
1: อ๋ออันนี้คือมอเตอร์แล้วนะ
3: ใช่โอเค
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีลูกส่งลูกสูบอะไรแล้ว
3: ใช่ครับผมก็จะไปเสร็จปุ๊บส่งเราไปที่เกียร
1: ์ครับผม
3: เก
1: ีย
3: ร์เสร็จปุ๊บไปที่เตา
1: โอเคแล้วก็
3: แตะให้ร้อน
1: ได้เลย
3: ใช่ครับผม
1: แต่ยังสังเกตว่ายังมีแบตเตอรี่อยู
3: ่แบตตัวนี้จะใช้ในเรื่องในกรณีที่เป็นกระแสไฟที่ใช้ในรถ
1: อ๋อไฟอิเล็กทรอนิกส์อะไรใช่ครับผมไฟใน
3: รถไฟเปิดอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
3: การชาร์จด้วย
1: โอเค
3: แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนเป็นถังน้ำมันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากถังน้ำมันเป็นแบตเตอรี่
1: ใหญ่
3: ใช่
1: โอเคเยี่ยมยอด

0: วแล้วพวกเราเป็นไงบ้างเห็นรถเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นระบบต่างๆของรถยนต์ยังทั้งมีอะไรบ้างนะไฮบริดไฟฟ้ามีเสียบปงเสียบปลั๊กมีกันครบเลยเนาะเอาละครับอย่างไรก็ดีคำถามเกี่ยวข้องกับพลังงานของอาจารย์ยังไม่หมดแต่บังเอิญเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะต้องติดตามกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรม

ชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามข้อสงสัยอย่างนึงอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเผาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดไงนะ
0: คุณเชฟค่ะ
2: อยู่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหไปหมดแล้ว
2: ทั้
0: งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

ากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: าก็โทรศัพท์กับแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกว่าแบบไม่นานมากเลยอ่ะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี่ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงที่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากมากเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลูกรังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังอะไรครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเออรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อ่ะก็คือเหมือนกับว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: อย่างนั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกอัดปอกไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ำแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมือนกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาคลื่นที่มาคือคุณต้องจับคลื่นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้มากกว่าเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้หลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำอะไรสักอย่างดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทำให้คนน่ะกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าให้เราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเนี่ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตัวกับป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมเด็กตัวกับป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย นี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจำได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะเออต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
1: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหมายโฮมนี่คือการแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันมีทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
0: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ยคร
4: ับ คู่นี่เป็นไงล่ะคะคู่เท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะคู
4: ่เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: คู่ค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแพลวก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในหลัก

0: ผู้ชายคะตกลงเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
1: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
0: โอ
1: ้
0: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
1: อ๋อ

0: เลยถ้าสมมุติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
1: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
0: ถ้าแพรอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพรเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
1: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
1: โอ
0: เคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
1: ตรงกลางเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะอันนี้
0: ใช่ผูกเลย
1: ผูกเลยนะคะ
0: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่พราวจับฝั่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่แพรวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเราไปฝั่งครู
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
1: ว้าว
0: สิ่งที่พี่พราวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
1: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพรวลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปให้ได้1รอบแล้วก็หยุด
1: รอบเดียว
0: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
1: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
0: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
1: ลักษณะการสั่น
0: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
1: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
0: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพรวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆริบบิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อน
1: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
0: เอาเป็นตามขวางละกัน
1: ตามขวางก่อนนะคะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
1: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
0: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่พยาบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อย อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเรา

0: เราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
1: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยซันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
1: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
0: เอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
1: แบบเมื่อกี้นะคะ
0: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
1: ตรงเวลาขึ้น
0: ไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
1: สต็อปโมชั่น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
1: ะ
0: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพรวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
1: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพรวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบกว้างสั้นๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพลิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
1: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพรวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
1: ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่หนึ่งแล้วเจอสันคลื่นลูกที่สองเขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
1: พอลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นสองมันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
1: หุย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพรวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
1: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้น เหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
1: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็ก
1: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science Test ทดลองวันนี้พี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี้แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆ อยากทำกันไหมคะ ที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้อง

0: น้องเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะ
1: ก็ติดลงไปเลย
0: เรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถมาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบนึงน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

ห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันสัปดาห์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อการภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแ
1: ค
4: ่ลดเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
3: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้า

0: ข้าไปในเตา
1: ครับ
0: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างฐานที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที
1: ่
0: เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวหนึ่งที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก
1: ็
0: คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออ ินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั
0: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ธรรมะก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันนึงที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนเนี้ยสิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่ แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: อืมครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับ

0: เกษตรก็เคยทําอะไรยังไงก็ทําเหมือนเดิม
1: อืม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทํายังไงก็ทําแบบนั้น
1: อืม
0: เพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทําลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้อ่าน
0: ะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าเก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์ครับ
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มัน
1: ตันเราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่

0: เอาได้การได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการมีเวลาไปลืมเลยครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
2: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มากครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอดทำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรคะวิทย์บอดเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามกันไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
3: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
6: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: วิธีบอร์ดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
7: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
7: ของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
7: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยนิ้ว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับใยแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่าใยแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ำนวนกริปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสุดใจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่า50%และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธุ์
0: ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมเฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
7: วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื้อน
1: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลบออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: ใช่
2: เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใหญ่นะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใหญ่นะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใหญ่เล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นอยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นอยากใยเขาเรียกว่าแมงอยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ข้างในมืดมากเลย
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: โอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: งจังหวะอย่างนี้นี่นี่นี่ไอ้จะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยบยลในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอ้าใครเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอามังกรเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันฮึบเฮ้ยหมายแผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกแล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องลมกันได้เลย ถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
0: ฮ่าๆจากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
4: ลุย
0: ฮ่าเอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลย
5: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
6: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
0: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
7: ครับผมเบอร์เบอร์แรงสุดๆไปเลยปลิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอันจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
0: ไฮนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมนี่เป็นไ
7: งสุดปลิวไปเลย
1: เออไม่หน่อยเป็นไง
0: โอ้ยโ
1: อ้ยพูดไปแต่ว่าลาก่อน
0: เฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาปากไว้ก่อนเธออ
1: ีกนานกว่าจะได้กลับมาเอาคืนอ่ะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

ใบพัดและรางถ่านเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ

มอเตอร์ที่ต่อกับถ่านทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: เมื่อเราทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงาน

0: ฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
1: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ล่ะครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายกระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
2: ตัวเองเอาปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
3: อร่อยจัง
4: โอ้โหน่าอร่อยเหรอครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยตัวฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
2: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดขนาบสีเขียวหายไปแล้วล่ะครับโอ้เจ๋งไปเลยเยี่ยมมีฟ้าผ่าด้วย
3: เปลือกพวกนี้จริงๆ

0: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
1: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยแหละค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
2: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดง

0: ึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อไวแว็กซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อไวแว็กซ์นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
1: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจากบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
2: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแว็กที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแว็กเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี่ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี่ยค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง1,000 compounds เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้ปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านหนึ่งนะครับร้านนี้